0: รูปแบบในทุกกรมทุกกองเพื่อจะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการเผชิญเหตุการฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยเราได้กำชับทั้งกรมทั้งท้องถิ่นนะครับว่าให้ดูเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ให้สอดคล้องกับภัยพิบัติแต่ละพื้นที่หัวใจของมันก็คือการซักซ้อมแล้วก็แผนอพยพหรือก็แผนรับมือ
1: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคตว่ารัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบฝนสะสมบนพื้นที่สูง 50-60 มิลลิเมตรภายใน2ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีไรด้าสำรวจลำน้ำและภูมิประเทศเพื่อระบุจุดเสี่ยงและเพิ่มเวลาการเตรียมตัวของประชาชนโดยบางแห่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ2ชั่วโมง
2: เราใช้เซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ลงมาค่อนข้างเยอะ 50-60 เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการแจ้งเตือนตรงเนี้ยทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.และกับกรมอุตุเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยจะมอนิเตอร์เรื่องนี้24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู่
1: ขณะที่นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่านิคมอุตสาหกรรมหลักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าหรือไฮเทคมีระบบป้องกันอุทกภัยและการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ายังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มที่ประเทศเนปาลนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงการ์มันดูประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงการ์มันดูกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย
4: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมให้ความมั่นใจผู้สอบด้วยความสุจริตว่าจะได้รับการบรรจุรับราชการแน่นอน
5: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบความผิดปกติในการสอบท้องถิ่นรวม 5,925 คนว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือก่อกลางระดับจังหวัดได้จัดประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วโดยเข้าสู่ขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ.อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ดำเนินการด้วยความสุจริตยืนยันว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนส่วนการดำเนินคดีอาญาและการสอบสวนความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของสำนักงานปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
6: การเพิกถอนผู้ที่คะแนนไม่ถึงตั้งแต่แรกใน5925คนนั้นเขาประชุมกกลางของแต่ละจังหวัดเนี่ยประชุมไปเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วแล้วก็เข้าสู่กระบวนการให้อบจ.เทศบาลอบต.ออกคำสั่งเพิกถอนกันเราจะไม่ให้กระทบ ผู้ที่บรรจุไปแล้วอย่างถูกต้อง
5: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากพบว่ามีการเรียกรับเงินรวม 650,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งย้ำว่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมมองว่าถือเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
7: นางสาวลลิตาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอซึ่งขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4,767,301 รายขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกแนวทางนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน 600,000 ตันเนื่องจากปริมาณผลผลิตในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ว่าองค์การคลังสินค้าได้ยกเลิกแนวทางการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านปริมาณ 600,000 ตันแล้วเนื่องจากสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเริ่มคลี่คลายและสามารถเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นทำให้ขณะนี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้จึงขอให้เกษตรกรโรงงานอาหารสัตว์และผู้เกี่ยวข้องคลายความกังวลขณะเดียวกันการซื้อขายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อเกษตรกรและโรงงานอาหารสัตว์ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้รับแจ้งแผนนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ประมาณ 120,000 ตันขอความร่วมมือผู้ประกอบการพิจารณาชะลอการนำเข้าไปจนถึงเดือนมกราคม2570เพื่อไม่ให้กระทบต่อการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในช่วงที่ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด
3: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการนำเงินบำนาญมาออมต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณและลดความเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.เตรียมเสนอกระทรวงการคลังแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการสามารถนำเงินบำนาญมาออมต่อในกบข.ได้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินหลังเกษียณลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินและยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่องโดยกบข.เตรียมสภาพคล่องรองรับข้าราชการกว่า 20,000 คนที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี้หลังพบเงินที่สมาชิกได้รับจากกบข.เฉลี่ย 1-1.5 ล้านบาทขณะที่หนี้สินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาทพร้อมแนะสมาชิกพิจารณารับเงินแบบทยอยจ่ายเพื่อให้มีเงินรองรับค่าครองชีพรายเดือนแทนการถอนเงินออกทั้งหมดส่วนแผนปฏิรูประบบราชการทั้งเออรี่รีไทร์และการยุบหน่วยงานกบข.ติดตามและเตรียมรองรับแล้วโดยเชื่อว่าจะไม่กระทบกองทุน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายและยังคงมีผู้สูญหาย910รายซึ่งจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง517รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วกว่า800คนผู้นำเนปาลยังกำชับให้ทางการท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นและเร่งเปิดเส้นทางในพื้นที่ประสบภัยที่ถูกปิดกั้นขณะที่ทางการจีนรายงานว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเดินทางไปยังเขตจีหลงของทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกันนี้ทางการจีนยังเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังคงอยู่ที่3รายและมีผู้สูญหายอีก558ราย
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่สั่งการให้มีการโจมตีดินแดนของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตโดยอ้างว่าเขาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังนายจอห์นแลสทิฟผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกนาโต้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกเกมนี้ทีมสาวไทยยังช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซต25-20 25-18 25-21 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับญี่ปุ่นแข่งขันวันที่29สิงหาคมถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5ของการชิงชัยและประเภทกว้างจากรุ่นอายุ95ปีชายคุณตาสว่างจันทร์พรามนักกรีธาที่มีอายุมากที่สุดในโลกย่าง107ปีลงชิงชัยใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมทำสถิติดีที่สุดคือ 7.59 เมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองที่เคยทำไว้ 7.50 เมตรคว้าเหรียญทองแรกให้กับตัวเองโดยคุณตาสว่างจะมีโปรแกรมแข่งขันอีกครั้ง ในวันที่29สิงหาคมประเภทพุ่งแหลนพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแตรกเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามวอลเลย์บอลภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาและรายการ Track World Championship จากการประชุมผู้จัดการทีมทั้ง38ทีมจาก21ประเทศมิสเตอร์แมทธิวไรท์หัวหน้าผู้ตัดสิน UCI ชาวออสเตรเลียและผู้จัดการทีมซังจูไซคลิงจากเกาหลีใต้ได้ชื่นชมการจัดการแข่งขันTrack Asia Cup 2026ของไทยทั้งสนามแข่งขันที่พักอาหารการขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีมาตรฐานและความพร้อมทุกด้านขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาร่วมชิงชัยเพื่อทดสอบความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายอลงกรเจมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัท Red Up Work จำกัดพร้อมด้วยนายแฮงค์โจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท B-Quick จำกัดและนางสาวบุษราลัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัท B-Quick จำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขัน B-Quick เขาใหญ่มาราธอน2027จัดขึ้นเป็นปีที่3ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศภายใต้แนวคิด UNESCO World Heritage Marathon Series ขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คนโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรม2วันได้แก่วันเสาร์ที่9มกราคม2570เป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีส่วนวันอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขันเริ่มระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน.com พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีย ยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 14:10 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
3: ทุกป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่คุณร่วมประมูลไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจแต่ยังเป็นความหวังและชีวิตใหม่ของผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนกรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาจัดสรรเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเช่นขาเทียมแขนเทียมรถนั่งไฟฟ้าและเครื่องผลิตออกซิเจนต่อเนื่องเป็นปีที่16ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 21,800 รายและได้มีการจัดพิธีมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการของแต่ละจังหวัดซึ่งมีผู้ประมูลทะเบียนรถเลขสวยได้เข้าร่วมแสดงถึงการมีส่วนร่วมสร้างกุศลในการช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและเป็นการช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2,570ผู้พิการสัญชาติไทยที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณกรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.dlt.go.th/rssf/ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584หรือหมายเลขโทรศัพท์022718888ต่อ2511ถึง2512ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าอุตราวัดอุตราวัดเขียนออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวอแหวนรอหันต่อเต่าอุตราวัดมาจากคำภาษาสันสกฤต2คำรวมกันคือคำว่าอุตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัตจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมนเผาศพควรเวียนซ้ายเรียกเป็นศัพท์ว่าอุตราวัตคือเวียนโดยหันด้านซ้ายมือเข้าหาสิ่งที่เวียนไม่เวียนโดยหันด้านขวามือเข้าหาสิ่งที่เวียน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของดาราจักรดาราจักรเป็นที่อยู่ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์เป็นองค์ประกอบหลักของดาราจักรที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าล้วนอยู่ในดาราจักรของเราทั้งสิ้น ดาวฤกษ์ที่ปรากฏอยู่ใกล้กันและเรียงเป็นรูปร่างต่างๆเรียกว่ากลุ่มดาวและบางแห่งสามารถเห็นเป็นรูปร่างอย่างชัดเจนเรียกว่าดาวเรียงเด่นดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวเดียวกันหรือดาวเรียงเด่นเดียวกันอยู่ห่างจากโลกไม่เท่ากันแต่ปรากฏอยู่ในทางเดียวกันเท่านั้นทั้งกลุ่มดาวและดาวเรียงเด่นอยู่ในดาราจักรทางช้างเผือกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
18: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
4: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
19: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาเตรียมต้อนรับการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองในการสะท้อนปัญหาและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่พร้อมเตรียมเสนอแผนฟื้นฟูรอบด้านทั้งระบบป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่แบบถาวรการออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกู้ชีพ SME และการปลดล็อกท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคติดตามเรื่องนี้จากนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาสัมภาษณ์โดยนันนภัทรแสนตุ้มครับ
20: สวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
20: ค่ะท่านประธานคะการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะทางหอการค้าเนี่ยในฐานะตัวแทนของภาคเอกชนค่ะมีข้อเสนออะไรคะในการลงพื้นที่ในครั้งนี
21: ้ก็ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับก็เบื้องต้นนะเรารู้สึกมีความยินดีที่ทางคณะรัฐมนตรีลงมาในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเราเพราะว่าจะเป็นโอกาสที่ท่านได้เห็นทั้งปัญหาในพื้นที่แล้วก็โอกาสของพื้นที่จังหวัดสงขลาเราเช่นกันนะครับในตรงนี้หอการค้าเองในฐานะเป็นตัวแทนภาคเอกชนเราก็ได้มีการนำเสนอโครงการที่คิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาหรือว่านำประเด็นต่างๆเสนอให้กับรัฐบาลได้รับทราบและผลักดันเบื้องต้นผมขอฉายภาพให้เห็นก่อนว่าตอนนี้ที่สงขลาครับถ้าเรามองคือสิ่งที่เราต้องการเราต้องการว่าอันแรกเนี่ยคือเราต้องการที่จะโปรเทคเมืองของเราคือเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาครับเพราะเหตุการณ์ผลกระทบน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาเมื่อปลายปี2568ที่แล้วได้รับความเสียหายกับภาคเอกชนครัวเรือนแล้วก็พี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับทำให้ตรงนี้เราจำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้คนในเมืองหาดใหญ่รวมทั้งคนที่คิดจะลงทุนในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าหลังจากนี้เมืองนี้จะมีการป้องกันเมืองอย่างไรมีโครงสร้างหรือมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุน้ำท่วมแบบนี้ได้อย่างไรบ้างความเชื่อมั่นตรงนี้เราจำเป็นที่ต้องสร้างเพราะฉะนั้นมันจะสร้างขึ้นมาก็จากโครงการที่มีโครงการผลักดันที่จะมาทำให้คนได้สบายใจในการป้องกันเมืองไม่ว่าจะเป็นการงบในการขุดลอกคือโคลนดูดโคลนต่างๆหรือว่าบูรณะเครื่องจักรเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ถัดมาคือเรื่องของการโกรทำให้เมืองหรือเศรษฐกิจนั้นไปต่อทุกวันนี้อย่างที่คนในหัดใหญ่เราเจอกันอยู่คือหลังน้ำท่วมเนี่ยเม็ดเงินของเราต้องมาฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจของเราเพื่อกลับมาให้กลับมาเปิดใหม่ได้แล้วก็กลับมาเลี้ยงพนักงานได้แต่เม็ดเงินของตรงนี้ที่คนหัดใหญ่ใช้ไปเนี่ยมันเป็นทุนรอนของตัวเองทั้งหมดเรียกว่าเราเติมกระสุนของเราลงไปหมดแล้วแล้วก็ขาดเม็ดเงินในการสับสนในการที่จะทำให้เราไปต่อเพราะว่าน้ำท่วมครั้งหนึ่งกว่าจะบูรณะมันให้กลับมาได้เนี่ยก็ต้องใช้เม็ดเงินแล้วแล้วก็การเสียหายครั้งนี้ผมอยากถ่ายภาพให้เห็นว่าเราเป็นพื้นที่เหมือนเมืองมันเป็นทั้งไข่แดงและไข่ขาวครับเวลาเสียหายมันเสียหายเป็นวงกว้างโดยทั้งพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในและชั้นนอกเพราะมันเสียหายแบบนี้ตรงพื้นที่เศรษฐกิจหลักก็ไม่สามารถไปช่วยเศรษฐกิจข้างนอกได้กำลังก็อ่อนแรงหมดเพราะฉะนั้นเราต้องการเม็ดเงินอย่างซอฟต์โลนเนี้ยเข้ามาช่วยอัดฉีดเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ให้กับภาคเอกชนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในอัตราที่เราเสนอไปก็คือ 1.5% เหมือนที่เคยช่วยที่พื้นที่สามจังหวัดชายแดนในระยะเวลาการกู้5ปีไออัตราดอกเบี้ยนี้5ปีนะครับแล้วก็ capacity ของวงเงินเนี่ยให้สูงขึ้นมาประมาณ40ล้านบาทตามขนาดธุรกิจก็ตรงนี้อยากให้ภาครัฐมีการปลดมาตรการพิจารณาสินเชื่อของเครดิตบูโรในพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นพิเศษนิดนึงเพราะถ้าใช้มาตรการประเมินเครดิตบูโรตามเครดิตสกอร์เดิมเนี่ยโอกาสที่ SME หรือรายเล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยก็จะยากแล้วสุดท้ายคนที่เข้าได้ก็เป็นรายใหญ่อย่างเดียวแต่ตอนนี้ถ้าเราได้มีแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเนี่ยเขาจะได้มีเงินนี้เข้าไปรีอินเวสต์ใหม่หรือคนที่ไม่ไปต่อแล้วธุรกิจที่หยุดการไปต่อแล้วจะมีกลุ่มลงทุนใหม่เข้ามารีอินเวสต์ใหม
0: ่
21: ส่วนธุรกิจเดิมก็กล้าที่จะเอาเงินใหม่เนี่ยเข้ามาลงทุนทำต่อยอดธุรกิจตัวเองให้เติบโตขึ้นไปได้จะมีเงินซื้อของจากซัพพลายเออร์จะมีเงินเลี้ยงลูกน้องจ้างพนักงานต่างๆขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาเงินนี้ไปคืนภาษีให้ภาครัฐในเฟสถัดไปซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามาตรการผ่อนคลายการโดดเครดิตบูโรแล้วก็การมีคำประกันสินเชื่อด้วยบสย.เนี่ยจำเป็นที่ต้องส่งเสริมมาคู่กันกับซอฟท์โลนด้วยนี่จะเป็นการที่ทำให้ภาคเอกชนที่เราจะไปต่อได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นเรื่องน้ำท่วมนอกจากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเรายังเสนอในเรื่องของ vertical shelter การทำที่พักพิงแนวสูงพวกอาคารที่พักแนวสูงที่เป็นโรงแรมเนี่ยให้เป็นจุดอพยพนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหันใหญ่เวลาเกิดเหตุให้มีรู้ว่าจุดอพยพของเขามีอาคารตรงไหนที่สามารถรองรับเป็น vertical shelter ได้บ้างโดยภาครัฐจะต้องพรอไวด์ไฟฟ้าสายส่งที่ส่งมาที่โรงแรมตรงนี้ให้ไม่ถูกตัดไฟน้ำที่ถูกใช้ได้แล้วก็มีการจัดทีมดูแลพวกทีมเม็ดทีมปอพอทีมอาหารต่างๆเนี่ยแต่โรงแรมที่เข้าขายเนี่ยเขาต้องมีโรงครัวมีพื้นที่จัดเลี้ยงที่สามารถทำการเลี้ยงรับรองคนหมู่มากได้ตรงนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่เราต้องคัดเลือกโรงแรมที่เข้าร่วมตรงนี้นะครับแต่ว่าเราคิดว่าตรงนี้จะเป็นส่วนช่วยเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราจะมีที่พักพิงที่ไม่ต้องออกไปไกลเพราะนักท่องเที่ยวเวลาให้ไปไกลๆอย่างจุดอพยพที่ภาครัฐประกาศมันจะอยู่ที่เขาไม่รู้จักแล้วก็อยู่ไกลด้วยให้เขาสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ในโรงแรมในเมืองเนี่ยให้เขาไปจุดพักพิงของเมืองได้เรามีเสนอในเรื่องของด้านผลักดันเรื่องเศรษฐกิจอย่างการเสนอการขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลานะครับที่ปัจจุบันเนี่ยจะมีตะกอนทรายอุดตันอยู่ตลอดแล้วก็ตอนนี้เรากำลังปรับปรุงท่าเรือตรงนี้ติดเคนหน้าท่าเตรียมจะให้บริการแล้วนะครับถ้าเรามีงบในการขุดลอกคือขุดลอกทะเลสาบตรงนี้ทำให้เรือสินค้าสามารถเทียบท่าได้แล้วก็เอาขนย้ายคอนเทนเนอร์ขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกได
0: ้
21: คือเรามองเรื่องของชั้นเน็กติวิตี้ว่าสงขลาเราอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภาคใต้อยู่จุดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่เราสามารถเชื่อมอาเซียนตอนใต้ได
0: ้
21: ทำยังไงให้มันต้องเชื่อมแบบซีมเลสทั้งรถรางเรืออากาศโดยที่ระบบขนส่งทางน้ำเราเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดแต่ทุกวันนี้ท่าเรือน้ำลึกเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่มีเชนหน้าท่าในก่อนหน้านี
0: ้
21: แล้วก็ร่องน้ำก็มักจะตื้นเขินเรือใหญ่เทียบไม่ได้ทำให้ก่อนหน้านี้เขาต้องไปขึ้นท่าเรือที่ปีนังแล้วก็ส่งสินค้าทั้งที่ปลายทางไปอยู่ที่จีนบ้างญี่ปุ่นบ้างเป็นฝั่งเอเชียตะวันออกซึ่งสามารถออกที่อ่าวไทยเราได้เลยแต่กลายเป็นว่าสินค้าเหล่านี้ออกไม่ได้เพราะท่าเรือศักยภาพเราไม่พร้อมแต่ตอนนี้เราต้องการปรับปรุงท่าเรือในเมื่อท่าเรือเขามีสัมปทานและหน่วยงานที่รับสัมปทานเขาปรับปรุงอยู่ถ้าปรับปรุงเสร็จแล้วก็ต้องทำร่องน้ำให้ได้ค ความลึกตรงนี้ด้วยเราต้องการให้ท่าเรือมันใช้งานได้เต็มศักยภาพนี่คือสิ่งที่เราเร่งผลักดันนะครับก็มีหลายโครงการนะเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเราก็เสนอรัฐบาลครับว่าจะต้องมีการสร้างโครงสร้างคณะอำนวยการเรื่องจัดการน้ำท่วมหัดใหญ่อย่างยั่งยืนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและตั้งโครงสร้างอย่างมีอธิบดีบพ.มีหน่วยงานอย่างชลประทานมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับหน่วยงานฟังก์ชันส่วนกลางอยู่เป็นแท้ที่รับรู้ติดตามเรื่องนี้ทั้งในเรื่องของการเดินภัยการป้องกันภัยการสู้ภัยทั้ง3เรื่องนี้ติดตามมาตลอดแล้วในหน่วยงานพื้นที่ก็ต้องมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดบพ.จังหวัดหน่วยงานอย่างภาคเอกชนอย่างมูลนิธิท่งเชียเซ้งเบิ้งคณะกกต.ในจังหวัดสงขลาเพื่อมาร่วมทำงานบูรณาการในการทำให้งบประมาณหรือการติดตามเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยมันมีการต่อเนื่องไม่สูญหายไปตามวาระของรัฐบาลหรือวาระของราชการซึ่งที่ผ่านมาพอเกิดเหตุครั้งหนึ่งคณะทำงานมีอยู่ครั้งนึงแต่พอผ่านไปก็เงียบหายไปแต่เราต้องการโครงสร้างที่มันอยู่กับเมืองไปตลอดเพราะกว่าเราจะมีงบประมาณมาผลักดันโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยมันใช้เวลาไป10 ปีอย่างเงี้ยมันรออย่างนั้นก็จะเตือนภัยสู้ภัยกันถ้าไม่มีระบบสั่งการที่เป็นคีย์คำมานที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะเกิดความโกลาหลได้อีกเหมือนเดิมเราต้องการให้โครงสร้างแบบมีทุกประกาศชัดเป็นคำสั่งออกมาแล้วก็มีการประชุมติดตามในทุกหน้าผลเลยอย่างนั้นนะครับให้มันเป็นรูปธรร
0: ม
21: ก็เราเสนอไปหลายด้านนะครับแล้วก็มีเรื่องของแผงบาริเออร์ป้องกันน้ำแบบเร่งด่วนที่จะใช้แบบยกติดตั้งในพื้นที่เศรษฐกิจและก็พื้นที่ส่วนราชการสำคัญของเมืองนะครับก็หลักๆมีหลายด้านที่ของการค้าผลักดันเข้าไปครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้จังหวัดสงขลาได้รับประโยชน์ในการที่มาครม.สัญจรครั้งนี้ครับ
0: ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีค่ะจะเกิดแรงขับเคลื่อนและก็ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอให้ท่านประธานนะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะในการเป็นเจ้าภาพนะคะต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ค่ะ
21: ก็ผมอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับว่าการมาของครม.สัญจรนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนรัฐบาลที่มาในระดับของทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมาเป็นคณะชุดใหญ่ก็อยากให้พวกเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการร่วมกันต้อนรับรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีที่มาครั้งนี้ก็เชื่อว่าอย่างน้อยการมาครั้งนี้ก็จะมีการผลักดันทั้งเรื่องของงบประมาณแล้วก็ได้เข้าใจปัญหาคือจริงๆเราไม่ได้แค่มองว่ารัฐบาลจะมาแค่ให้งบประมาณเราเท่าไหร่จริงๆเราอยากสื่อสารให้รัฐบาลเห็นภาพว่าการมาครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีสามารถเชฟจังหวัดสงขลาและ5 จังหวัดชายแดนใต้ตรงนี้ในทิศทางไหนเราอยากเห็นรัฐบาลวางยุทธศาสตร์การเติบโตของจังหวัดของเราให้เห็นภาพของว่าเราจะอยู่ส่วนไหนประเทศไทยใน4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยให้เราเห็นภาพกันอย่างนั้นว่าอนาคตของพวกเราจะไปทิศทางไหนจากการที่รัฐบาลได้เห็นข้อเสนอเห็นปัญหาเห็นโอกาสเห็นศักยภาพต่างๆเราสามารถเชฟได้ครับว่าเราจะดันจังหวัดสงขลาและอีกจังหวัด4 จังหวัดที่เหลือตรงทั้งยะลาปัตตานีสตูลนราธิวาสตรงนี้ไปด้วยกันอย่างไรในอนาคตตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ร่วมกันเป็นกำลังใจในการที่ให้พวกเราทำงานร่วมกันแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจต่อบ้านเมืองของเราครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
21: สว
0: ั
21: สดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
22: ท่านผู้ฟังคะพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลใช้บังคับแล้วเปิดทางให้จัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อวางกลไกจัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
23: ข้อข่าวเล่าประเด็น
24: การสร้างสังคมสันติสุข
1: มีกลไกทางกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการแล้วหลังพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยกฎหมายฉบับนี้วางกรอบการทำงานเพื่อให้การจัดการความขัดแย้งมีทิศทางชัดเจนและมีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมหัวใจสำคัญคือการจัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งเป็นกลไกในการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนภารกิจด้านการสร้างสังคมสันติสุขตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดจากนี้ขั้นตอนสำคัญจึงอยู่ที่การจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ครบถ้วนโดยกฎหมายกำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขจัดความขัดแย้งจำนวน1คนเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามรวมถึงเงื่อนไขและขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปอย่างรอบคอบและถูกต้องก่อนเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้ง
5: กรรมการคณะกรรมการสันติสุขที่กฎหมายนิรโทษกรรมออกมาก็มีมาตรา4วงเล็บ8เป็นอำนาจของประธานในการเสนอชื่อบุคคลในองค์กรที่มีความชำนาญในเรื่องขจัดปัญหาความขัดแย้งโดยเป็นที่ประจักษ์ให้เสนอชื่อได้1ชื่อผมก็กำลังหาเพื่อเสนอให้โดยเร็วจะได้กรรมการชุดนี้จะได้ทำงานแล้วกฎหมายก็จะได้ใครที่เข้าองค์ประกอบในการที่จะได้รับนิรโทษกรรมก็เขาก็จะได้รับนิรโทษกรรมโดยเร็วนั้นกำลังหาอยู่ว่าใครที่ประจักษ์องค์กรที่ขจัดความขัดแย้งให้ฝ่ายกฎหมายไปดูว่าขอบเขตมันตั้งในเพราะว่าเราต้องตั้งตามตัวบทกฎหมายที่ให้อำนาจว่าทำเร็วเนี่ยวันสองวันผมน่าจะได้ชื่อ
1: เมื่อได้องค์ประกอบคณะกรรมการครบถ้วนแล้วภารกิจสำคัญต่อไปคือการจัดการประชุมครั้งแรกโดยกฎหมายกำหนดกรอบไว้ภายใน30วันนับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเร็วซึ่งการประชุมครั้งแรกจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทางการทำงานทั้งการวางแนวทางดำเนินภารกิจการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเตรียมกลไกเพื่อให้การสร้างสังคมสันติสุขเกิดขึ้นในทางปฏิบัติจากนี้ต้องติดตาม3ขั้นตอนสำคัญได้แก่การเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขจัดความขัดแย้งการตั้งคณะกรรมการให้ครบองค์ประกอบและการประชุมครั้งแรกภายในกรอบ30วันอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้จะเป็นก้าวแรกของการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติและเป็นบททดสอบสำคัญว่ากลไกใหม่จะสามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้มากน้อยเพียงใดวาสนาตระเกตรายงาน
22: รัฐบาลและกองทัพไทยได้ติดตามการเตรียมการของทุกเหล่าทัพอย่างต่อเนื่องโดยไม่ประมาทและไว้วางใจต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่สงบลงหลังการหยุดยิงและลงนามในถ้อยแถลงร่วมเพื่อให้เหล่าทัพพร้อมเผชิญภัยคุกคามที่ไม่คาดคิดได้ในทุกเมื่อติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: แม้ในปัจจุบันดูเหมือนว่าสถานการณ์ความมั่นคงของไทยจะเข้าสู่สภาวะที่สงบภายหลังการหยุดยิงและลงนามในถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทยกัมพูชาแต่สภาวะดังกล่าวก็เผชิญกับความสั่นคลอนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องทางการยั่วยุด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะด้วยกำลังทหารหรือการทูตไปจนถึงภัยเงียบอย่างทุ่นระเบิดที่ยังคงทำให้มีทหารไทยบาดเจ็บอยู่จนถึงตอนนี้ภาวะดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลยังคงต้องติดตามการดำเนินการของเหล่าทัพอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงศักยภาพของกองทัพเรือในปัจจุบันว่ามีความพร้อมในทุกมิติแต่ในฐานะกองทัพที่ต้องเผชิญสถานการณ์หน้าแนวในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยตรงในห้วงการปะทะที่ผ่านมารัฐบาลจึงจำเป็นต้องเสริมแสนยานุภาพทางยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพเรือเพื่อเป็นการข่มขวัญอริราชศัตรูที่มีความคิดจะรุกรานไทย
23: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วเสด็จเตี่ยท่านทรงได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีคือไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวยังสามารถที่จะทำการยุทธทางบกได้ด้วยป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วยเมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมากองทัพเรือก็ต้องปฏิบัติภารกิจในจังหวัดทะเลทางภาคตะวันออก พราะนั้นเราจะบอกว่าไม่มีรบเอาเรือธรรมดามารบก็ได้มันไม่ได้ต้องแสดงความเข้มแข็งเขาจะมีแสนยานุภาพถ้าเรามีแสนยานุภาพที่ดีอารีราศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะมาลุกรานไหมเราก็ต้องให้การสนับสนุนเราทัพของเรา
6: ขณะเดียวกันกองบัญชาการกองทัพไทยในฐานะหน่วยงานด้านการบังคับบัญชาและการประสานปฏิบัติการร่วมได้รับมอบนโยบาย7ข้อจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สรุปภาพรวมของนโยบายดังกล่าวว่าเป็นการย้ำให้ทุกเหล่าทัพเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยเฉพาะจากการปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาร
7: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้พูดถึงในเรื่องของการปะทะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงเวลาที่ผ่านมาระหว่างรอบที่1กับรอบที่2นะครับจะเห็นได้เลยว่ามันมีความแตกต่างรูปแบบการใช้ยุทธปกรณ์หรือเทคนิคต่างๆมันก็มีความแตกต่างฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกองทัพต้องมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้พร้อมและทันสมัยต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ท่านก็สรุปสุดท้ายว่าอยากเห็นกองทัพนะครับคิดล่วงหน้าอย่างน้อย19เสมอก็คือมีการคาดการณ์หรือประมาณสถานการณ์ล่วงหน้าว่าภัยคุกคามรูปแบบไหนที่จะเกิดขึ้นเพื่อความพร้อมในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยและประชาชน
6: จากการเน้นย้ำและการวางนโยบายของทั้งระดับผู้นำรัฐบาลและระดับกระทรวงกลาโหมจะเห็นว่าไทยไม่เคยประมาทและวางใจต่อความสงบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มีการเรียนรู้และปรับตัวจากการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการรับมือกับภัยในปัจจุบันและอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกขณะที่ไม่คาดคิดซึ่งเป็นการเตรียมการที่สอดคล้องกับวลีปลุกใจที่คนไทยคุ้นเคยว่าไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
22: ท่านผู้ฟังคะกรมปศุสัตว์ประสบความสำเร็จในการพัฒนาจีโนมอ้างอิงระดับโครโมโซมเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับกระบือปลักพ่อแม่พันธุ์คุณภาพสูงสู่เกษตรกรทั่วประเทศภายใต้โครงการวิจัยจีโนมกระบือปลักไทยปีที่2ติดตามได้จากรายงานค่ะ
8: การขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยสู่การทำการเกษตรแม่นยำเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นการผลักดันและให้ความสำคัญเพื่อก้าวสู่เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยซึ่งด้านภาคปศุสัตว์การใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยมาพัฒนาการคัดเลือกสายพันธุ์ผ่านการคัดเลือกด้วยรหัส DNA ที่จำเพาะด้วยเทคโนโลยีจีโนมซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตพ่อแม่พันธุ์ชั้นดีกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันยังเป็นรากฐานสำคัญในการจัดเก็บและปกป้องพันธุกรรมกระบือปลักไทยไม่ให้สูญหายหรือด้อยคุณภาพลงกรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.และภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยแถลงผลสำเร็จการวิจัยและพัฒนากระบือด้วยเทคโนโลยีจีโนมปีที่2สามารถพัฒนาโครงสร้างจีโนมอ้างอิงของกระบือปลักไทยได้สำเร็จพร้อมก้าวสู่การจัดตั้งระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมระดับประเทศและสร้างองค์ความรู้สำคัญสำหรับการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีจีโนมนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าผลการวิจัยนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือกพันธุ์ลดระยะเวลาการปรับปรุงสายพันธุ์สิ่งสำคัญเป็นฐานข้อมูลสำคัญด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยและสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคปศุสัตว์เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ
9: นะวิจัยเนี่ยก็สามารถค้นพบนะครับแผนที่พันธุกรรมของกระบือปลักไทยสำเร็จเรียบร้อยซึ่งอันนี้จะเป็นต้นฉบับมันเป็นเทมเพลตที่จะเอาไว้อ้างอิงนะครับแล้วก็ในสเต็ปต่อไปของเราเนี่ยก็คือเราก็จะไปดูในรายละเอียดในแผนที่พันธุกรรมเนี่ยของกระบือปลักเราเนี่ยในลักษณะของสารพันธุกรรมบางตัวเนี่ยที่ควบคุมเรื่องของเช่นความสูงความใหญ่ความยาวนะครับอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเอามาพัฒนาต่อเพื่อจะคัดเลือกมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยนะครับเราก็จะคัดเลือกตรงนั้นออกมาซึ่งจะเกิดความแม่นยำเพราะเราใช้เทคโนโลยีทางวิชาการนะครับไม่ได้ดูด้วยสายตาแล้วก็ลดเวลานะครับหลายเท่าเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาอาจจะ20ปีแต่ตอนนี้อาจจะใช้เทคโนโลยีการตรวจด้วยเครื่องมือที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ชั้นสูงนะครับ
8: อธิบดีกรมปศุสัตว์ย้ำว่า ความสำเร็จครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงการประเมินพันธุกรรมกับการบริหารจัดการฝูงกระบือในระดับพื้นที่ผ่านการจัดเก็บข้อมูลลักษณะประจำตัวอัตราการเจริญเติบโตและข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบควบคู่กับการสร้างเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบเพื่อรองรับการถ่ายทอดพันธุกรรมกระบือพันธุ์ดีสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือปรักไทยในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม
9: เราก็จะใช้ประโยชน์ในการที่จะสามารถที่จะได้พ่อแม่พันธุ์กระบือปักนะครับที่มีลักษณะที่เราต้องการเพื่อที่ขยายผลให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงถ้าตัวไหนที่เช็คแล้วว่ามีคุณลักษณะที่เราต้องการเนี่ยเราก็ขยายต่อไปพ่อแม่พันธุ์แต่ถ้าตัวไหนที่ไม่ตรงเราอาจจะให้ไปเลี้ยงเป็นขุนเป็นอะไรไปนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาในการที่เราจะต้องไปรอดูเขาโตนะครับตรวจเลือดก็รู้เลยตั้งแต่เล็ก
8: การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ผลักดันการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในภาคสนามทั้งการประเมินพันธุ์การผลิตพ่อแม่พันธุ์คุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรวมทั้งช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการอนุรักษ์และความมั่นคงทางพันธุกรรมของสัตว์สายพันธุ์พื้นถิ่นได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
10: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สัมปชัญญะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
2: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
4: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
12: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
13: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งล่ะครับ
12: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
14: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤต สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
16: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
15: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
16: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
15: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นนั่งเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
16: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
15: เจ้า
17: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ที่ยวของเชียงใหม่ที่บ้านแม่ไคร้หมู่ที่7ตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มีชุมชนเล็กๆของชาวปากาเกยอที่กำลังเปลี่ยนต้นทุนทางธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ตราตรึงใจนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติที่นี่คือวิสาหกิจชุมชนบริการท่องเที่ยวเกษตรกรรมตำบลป่าแปะภายใต้แบรนด์โลชิซึ่งเป็นภาษาปากาเกยอหมายถึงความหวังเล็กๆได้นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ที่ไม่เหมือนใครเริ่มต้นด้วยชาอัสสัมหรือชาเมี่ยงโบราณอายุ 1,000 ปีและกาแฟอาราบิก้าคุณภาพดีที่ปลูกใต้ร่มเงาป่าดิบเขาไม่เพียงเท่านั้นชุมชนแห่งนี้ยังรังสรรค์เมนูฟิวชั่นเอกลักษณ์เช่นสเต็กคาวเบอร์อาหารพื้นบ้านปากาเกยอที่ปรับโฉมใหม่และพิซซ่าใบชาที่นำใบชาสดจากป่ามารังสรรค์สัมผัสรสแปลกใหม่ให้สายชิมได้สัมผัสความสดจากแปลงเกษตรสู่จานอาหารอย่างแท้จริงนอกจากเรื่องรสชาติของซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นที่นี่ก็โดดเด่นไม่แพ้กันงานผ้าทอและผ้าปักมือลายกะเหรี่ยงโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถูกถ่ายทอดด้วยลวดลายประณีตและออกแบบให้ทันสมัยจนสะดุดตาตลาดต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นและสิงคโปร์เปลี่ยนภูมิปัญญาบรรพบุรุษให้เป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้ให้กับชุมชนวิสาหกิจชุมชนบริการท่องเที่ยวเกษตรกรรมบ้านแม่ไคร้ตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงคือบทพิสูจน์ว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือความงดงามของวิถีชีวิตภูมิปัญญาและธรรมชาติที่นำมาร้อยเรียงอย่างภาคภูมิใจและที่สำคัญโลชิเป็นวิสาหกิจ

0: ยอด SME ประจำจังหวัดแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารจัดการที่ดีและต้นแบบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะนางสาวพรทิพย์วงคำค่ะเป็นประธานวิสาหกิจบริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตชุมชนบ้านแม่ใครนะคะแล้วก็อยู่ในเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เชียงใหม่ค่ะการเติบโตของวิสาหกิจของเรานะคะเริ่มต้นจากกระทรวงเกษตรนะคะของอำเภอแม่แตงเราค่ะอำเภอแม่แตงก็ส่งเสริมเราเรื่องการอบรมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะทำให้ตัวดิฉันนะคะได้เรียนรู้แล้วก็ได้กลับมาพัฒนาชุมชนจากการทำวิสาหกิจค่ะซึ่งทางเกษตรก็ส่งให้เราไปอบรมแล้วก็มีแมทชิ่งนะคะคือให้เราพรีเซนต์ค่ะในวันนั้นให้เราพรีเซนต์เกี่ยวกับเราทำอะไรกิจกรรมอะไรบ้างในชุมชนของเราทำตอนนั้นนะคะดิฉันไม่มีอะไรเลยค่ะชีวิตตอนนั้นคือเริ่มจากศูนย์ค่ะแต่ทำให้เราได้เข้าโครงการนี้ทำให้เราได้คิดณตอนนั้นเขาให้เราพรีเซนต์ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างกลับมาพัฒนาด้านไหนหนูก็เลยคิดว่าน่าจะกลับมาก่อตั้งวิสาหกิจของเราเพื่อที่จะดึงชาวบ้านทั้งหมดในหมู่บ้านของเรามาทำกิจกรรมซึ่งกลับมาตอนนั้นถามว่ามีการตอบรับดีไหมหรือว่าชาวบ้านเข้ามาร่วมกลุ่มไหมณตอนนั้นเรายังไม่มีอะไรเลยแต่ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือนะคะรวมกลุ่มกันโดยแบ่งเป็น3กิจกรรมค่ะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมทอผ้านะคะซึ่งชนเผ่าของเราที่นี่ก็คือจะทำอาชีพเสริมก็คือการทอผ้าเป็นผ้าชนเผ่าค่ะแล้วก็จะมีการรวมกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือเกษตรผสมผสานแล้วก็โฮมสเตย์นะคะชาวบ้านมีการรวมตัวการทำโฮมสเตย์ขึ้นมานะคะโฮมสเตย์ตอนนี้เราจะไม่ให้ในทุนและเราก็ทำประชาคมค่ะไม่ให้คนข้างนอกมาซื้อที่ดินในหมู่บ้านของเราแล้วก็ให้มันเหลือจากห้องพักจากชาวบ้านจริงๆที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ทำเรื่องนี้นะคะขอไปทางจังหวัดเพื่อที่จะมารับรองที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมซึ่งตอนนี้ของลูชิก็ได้เป็นที่แรกของอำเภอแม่แตงนะคะ
0: หากมีโอกาสลองแวะชิมชาพันปีชมทะเลหมอกและสัมผัสรอยยิ้มของชาวปากาเกยอที่ป่าแป๋แล้วคุณจะหลงรักเสน่ห์แห่งขุนเขาแห่งนี้ผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน

เกาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำไหนทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์วันนี้วันศุกร์กันแล้วค่ะหลังเคารพธงชาติค่ะบอกแล้วนะคะคุณผู้ฟังว่าเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดนะคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่ค่ะซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองเลยทีเดียวสำหรับเชียงใหม่ค่ะคุณคมสารชวนเที่ยวตั้งแต่ก่อนเข้ารายการกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อยู่กับเราสองคนค่ะดิฉันพิมลกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสารคำวงครับ
0: คุณวันนี้คุณชวนเที่ยวก่อนเลย
1: พาไปเที่ยวมาหลายที่พี่หลายพื้นที่ที่เราไปนะครับขยอยออกมาเป็นสกู๊ปนะครับล่าสุดก็อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เราไปที่บ้านแม่ใคร
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ป่าแป๋ที่แม่แตงนะครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วอย่างผมเองเนี่ยผมก็ผ่านเส้นนี้บ่อยแต่ไม่เคยได้แวะเข้าไปในเส้นนี้นะแล้วก็ผ่านไปห้วยน้ำดังผ่านไปปายผ่านไปแม่ฮ่องสอนนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าไม่ไกลเมืองแล้วก็ตอนนี้พี่เอนาขั้นบันได
0: โอ้คือจะบอกว่าคุณผู้ฟังเอาอย่างนี้นาขั้นบันไดนอกจากที่ป่าปงเปียงของแม่แจ่มแล้วนะคะจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีนาขั้นบันไดคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าไม่ไกลจนเกินไปนักสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไปท่องเที่ยวแล้วก็เขามีในเรื่องของโฮมสเตย์เนาะเป
1: ็
0: นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่ดิฉันชอบมากๆก็คือบอกมาตลอดหลังจากที่ไปที่นี่มาก็คือเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยชาวบ้านจริงๆนะชาวบ้านจริงๆแล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปากกากะยอนะ
1: ค
0: ะขับเคลื่อนก็ทางด้านของประธานชมรมประธานกลุ่มวิสาหกิจน้องก็จะบอกว่าคือเราเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่อาจจะอยู่แบบอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะห่างไกลสักนิดนึงนะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยอะไรประมาณนี้แต่ว่ามีการขับเคลื่อนที่ได้รับแรงผลักดันจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนคุณแล้วที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่ดิฉันประทับใจที่นี่คุณผู้ฟังเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีการทำประชาคมหมู่บ้านที่จะไม่ขายที่ดินให้กับนายทุนเพื่อนำไปทำเนี่ยแหละโฮมสเตย์ที่พักนี่แหละทุกพื้นที่ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการด้วยชาวบ้านเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของชาวบ้านเองจริงๆอันนี้แบบเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนที่แบบดิฉันชอบมากนะที่แบบมีการทำคืออย่างบางอย่างอ่ะคุณคือพอธรรมชาติเนาะคือถ้าให้เขาเป็นธรรมชาติการที่เราเข้าไปสู่ธรรมชาติเราก็จะได้การฮีลใจแต่พอมีการลงทุนเยอะๆอ่ะเราก็จะมีความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ชัดคือจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างหลายๆท่านอาจจะมีที่อื่นนะแต่ดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างที่นี่ดิฉันนึกถึงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งแรกที่ไปคุณเป็นอะไรที่ฮีลใจดิฉันมากอ่ะไปนอนฟังเสียงน้ำริมน้ำแต่ตอนนี้คือ
1: พ
0: อใช่คุณแต่ตอนนี้คือพอมีเรื่องของการลงทุนก็เข้าใจนะว่าเป็นของการลงก็ทำให้มีรายได้แต่ว่าหลายอย่างที่หายไปดิฉันอยากให้บางส่วนของเชียงใหม่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติแบบนี้คุณดิฉัน
1: แต่ที่นี่เขาตอนเนี้ยล่าสุดเขาชูเรื่องของเกษตรออร์แกนิกนะครับ
0: ใช่ใช่
1: จะเรื่องของการปลอดสารพิษ
0: เดี๋ยวมีอีกตัวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวให้ฟัง
1: เอาโอเควันนี้
0: ว
1: ัน ศุกร์ไม่ทัน
0: วันศุกร์ไม่ทันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าให้ฟัง
1: สัปดาห์หน้าเอามา
0: เป็นเรื่องของวิสาหกิจชุมชน
1: ก็เป็นหนึ่งในนโยบายเขาที่เขาไม่ขายที่ในทุนข้างนอก
0: ใช่
1: เพราะเรื่องของการควบคุมหรือการเขาเรียกไงขอความร่วมมืออาจจะยุ่งยากสักนิดนึงนะครับปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับเดี๋ยวอดใจไว้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวพี่เอเอาเรื่องของเกษตรนะครับด้านการเกษตรมาอวดนะฮะรอบหน้านะคร
0: ับ รอบหน้านะคะอันนี้วันนี้มันสุกแล้วอันนี้คืออยากจะขับเคลื่อนในเรื่องของอาหารปลอดภัยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้นะคุณผู้ฟังแล้วก็พื้นที่แห่งนี้มีการปลูกเมี่ยงเป็นการทำชาจากเมี่ยง
1: ไม่ใช่ชาธรรมดานะพี่เอเขาเรียกว่าชาพันปี
0: โอ้ใช่
1: นะเป็นอายุที่ยาวนานมาก
0: แล้วก็ในพื้นที่ป่าแป๋เราสองคนได้มีโอกาสไปชิมชามะแขวน
1: มีอะไรนะชามะแขวน
0: มีชามะแขวนชาส้มแล้วก็มี
1: กาบ้าม
0: ีกาบ้านะคะก็เป็นชาที่ หอมทีเดียวโดยเฉพาะที่ฉันเนี่ยด้วยความที่เป็นคนชอบมาแขวนอยู่แล้วนะคะ
1: ไม่เป็นอีกอันหนึ่งที่พี่เอชิม
0: ค่ะ
1: อะไรนะ
0: ชาเบีย
1: ชาเบียฮะชาเบียโอ้โหออกมาแล้วดูแบบรูปลักษณ์นี่เหมือนเบียร์สดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นเบียร์นะคะเป็นชาค่ะเป็นชาแต่ว่า
1: ลักษณะคล้ายๆ
0: ใช่ค่ะนะที่ฉันนี่ประทับใจเลยทีเดียวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวมีเรื่องของชาเรื่องของอาหารปลอดภัยมาฝากกันแต่ว่าวันนี้เราไปดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนคนวันนี้เนี่ยเหมือนฝนฟ้าจะน้อยลงไหมแต่ว่าก็ยังดูครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะแต่ว่าเมื่อเช้านี้ตื่นมาเหมือนท้องฟ้าจะสดใสนิดนึงหรือเปล่านะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่า24ชั่วโมงนี้ในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ของเรามีเรื่องของฝนฟ้าคะนองเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับในส่วนของภาคเหนือค่ะ24ชั่วโมงนี้นะก็จะมีเรื่องของฝนฟ้ายังคงมีอยู่ค่ะภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มกันด้วยวันนี้เชียงใหม่ยังคงมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองถึง60%ของพื้นที่แล้วก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะคุณผู้ฟังอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ค่ะ25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้2ระดับด้วยกันจากกราฟิกค่ะสีเขียวนะคะก็คือฝนเล็กน้อยสีเหลืองคือฝนปานกลางทำให้นึกถึงลอดช่องแตงไทยค่ะหิวแต่เช้าเลยดิฉันนะคะมาดูในส่วนของฝนเล็กน้อยกันบ้างสีเขียวค่ะวันนี้ลอดช่องเยอะเลยทีเดียวนะใส่แตงไทยมานิดเดียวเท่านั้นเองปริมาณฝนสำหรับในส่วนของระดับเล็กน้อยอยู่ที่ 0.1 จนถึง 35.0 มิลลิเมตรค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คืออำเภออมก๋อยดอยเต่าฮอดจอมทองแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาเสมเอิงแม่วางดอยหล่อสันป่าตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่ออนดอยสะเก็ดและอำเภอพร้าวค่ะคุณผู้ฟังส่วนพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสม อยู่ในระดับปานกลางกราฟิกเป็นสีเหลืองหรือว่าแตงไทยของดิฉันเนี่ยวันนี้เล็กน้อยส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยแหละอย่าว่าส่วนใหญ่ทั้งหมดอยู่ในอำเภอทางโซนเหนือค่ะคุณผู้ฟังปริมาณฝนจะอยู่ที่ 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรในพื้นที่ของอำเภอแม่แตงเชียงดาวเวียงแหงชัยปราการฝางและอำเภอแม่อายค่ะ
1: ก็คุณถือว่ายังมีฝนแล้วก็จริงแล้วตอนนี้เขามีการแจ้งเตือนของฝนตกหนักด้วยนะพี่เอเฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้29ตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไปนะครับซึ่งมาดูกันสักนิดหนึ่งครับว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยฝนอันนี้สเตเบิลเลยนะเหมือนเมื่อวานนะครับก็มีฝนตกหนักในอยู่3วันนะครับมีวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่30แล้วก็วันจันทร์ที่31แล้วก็วันอังคารที่1กันยายนครับอันนี้มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่นะครับส่วนวันอื่นๆนะครับฝนร้อยละ60ของพื้นที่อันนี้เป็นการคาดหมายการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับ7วันนะครับมีฝนทุกวันเลยนะครับแต่ว่าเยอะสุดก็คืออาทิตย์จันทร์แล้วก็อังคารนะครับร้อยละ70ของพื้นที่ซึ่งล่าสุดทางด้านจังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้มีประกาศนะครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดนะครับเมื่อวานนี้ไปในทุกหน่วยงานราชการนะครับในพื้นที่นะครับโดยมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มขอให้นักท่องเที่ยวและประชาชนติดตามข้อมูลภาวะอากาศแล้วก็ข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงน้ำไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มปฏิบัติตามคำเตือน ของอุทยานหรือสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอย่างเคร่งครัดหากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรสาธารณกุศลเตรียมพร้อมทรัพยากรและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีซึ่งหากประสบเหตุนะครับสามารถที่จะโทรสายด่วนนิรภัยได้ที่1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: ค่ะในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเองก็มีการประกาศแจ้งเตือนเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักในช่วงของปลายเดือนนี้คุณก็คือปลายเดือนสิงหาคมนะคะประกาศฉบับนี้เป็นประกาศฉบับที่2ค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะคะในช่วงของ29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนผ่านนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็อ่าวตังเกียค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยทำให้ดิฉันเห็นภาคเหนือมีกราฟิกของภาคเหนือด้วยในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์นี้คุณ 29-30 นะคะ29เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเชียงใหม่เนี่ยจะมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนอยู่ในระดับปานกลางค่ะคุณปริมาณฝนเนี่ยจะอยู่ประมาณ 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรอย่างที่ดิฉันบอกนะคะอำเภอทางโซนเหนือทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็โซนใต้ด้วยนะคุณผู้ฟังจะเหลือก็จะเป็นอำเภอทางโซนกลางทางบ้านเรานี่แหละหางดงสันกำแพงสารพีอำเภอเมืองทางนี้แหละที่จะไม่มีฝนนะคะอันนี้คาดหมายนะคุณผู้ฟังอันนี้แจ้งเตือนไว้ก่อนแจ้งเตือนเพื่อการรับมือไม่ได้ให้ตื่นตระหนกนะคะ30ค่ะ30เชียงใหม่จะมีฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอทางโซนเหนือที่ติดกับทางด้านของจังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมายถึงอำเภอตามแนวเส้นแบ่งอะค่ะคุณนะคะก็จะฝนตกหนักนะคุณผู้ฟังปริมาณฝนอยู่ที่ 65.1 มิลลิเมตรไปจนถึง125มิลลิเมตรส่วนอำเภอทางโซนกลางทางไปจนไปถึงประมาณจอมทองนะคะจอมทองฮอดเนี่ยจะเป็นฝนปานกลาง31ค่ะ31สิงหาวันจันทร์นี้จะเยอะหน่อยคุณเพราะมีฝนตกหนักมากอำเภอทางโซนเหนือถ้าดูจากแผนที่ตอนนี้จะเป็นอำเภอเชียงดาวจะเป็นอำเภอเชียงดาวที่ติดกับทางอำเภอแม่แตง
1: หมายถึงวันที่31ใช่ไหมฮะ
0: 31ค่ะเป็นสีแดงนะคะกราฟิกขึ้นเป็นสีแดงเป็นการแจ้งเตือนนะคุณผู้ฟังแจ้งเตือนให้เตรียมพร้อมนะคะไม่ได้ให้ตื่นตระหนกนะปริมาณฝนจะอยู่ที่ 125.1 จนถึง250มิลลิเมตรนะคะส่วนอำเภอโดยรอบทางโซนเหนือจะเป็นฝนตกหนักค่ะอำเภอทางโซนกลางลงมาจนถึงโซนใต้จะเป็นฝนปานกลางอันนี้แจ้งเตือนศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ไว้ก่อนแล้วกันแต่ว่าอันนี้เป็นการคาดการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟัง
1: เผื่อใครอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับฝนอาจจะไหลไปจากเชียงดาวอาจจะไปชัยปราการอาจจะไปแม่แตงก็เป็นได้นะครับ
0: ก็ดูก็คือแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยนะคะถ้ามีเจ้าหน้าที่แจ้งขนของคนที่อยู่ติดน้ำแม่แตงอย่างนะ
1: รีบเลย
0: ขนของขนก่อนนะเจ้าอันนี้แจ้งเตือนเรื่องของฝนฟ้าแล้วกันค่ะคนในช่วงแรกของรายการวันศุกร์คือต้องแจ้งเตือนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี
1: ้เ
0: รา
1: ไปปะกันใครบางแห่งไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์นี
0: ้
1: ด้วย
0: แล้วก็เฮาปะปะกันโตยเฮาปะกันแห่งกรรมก็วันจันทร์นะคุณผู้ฟังนี่ก็แจ้งเตือน2วันไว้ก่อนเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการแจ้งเตือน
1: ต้องติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากทางราชการนะช่วงนี้อย่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บอกไปก็คือติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่สำคัญอย่างพี่บอกก็คือปฏิบัติตามคำแนะนำหรือว่าคำเตือนของเจ้าหน้าที่นะครับอย่างเคร่งครัดบอกว่าจะไปก็ห้ามไปอย่าไปอะไรอย่างเงี้ย
0: บัจใจบอกจะไปกันเลยนะคุณผู้ฟังจะไปภาษาเมืองเนี่ยคือ
1: ห้าม
0: ไปนะเจ้า
1: จะไปคือห้ามไปนะ
0: ค่ะจะไปจะไปนะ
1: อย่าไปลึงอย่าไปลึงนะครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะคุณผู้ฟังเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็หากปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กันด้วยค่ะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการสำหรับเช้าวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังคุณโสพลทักทายมานะคะเป็นสติ๊กเกอร์รูปหัวใจส่งกำลังใจให้เราแต่เช้าเลยเช่นเดียวกับน้องต้นน้ำปรมินทร์ค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจแบบรัวๆส่งหัวใจเป็นกำลังใจในเช้าวันศุกร์พวกเราเริ่มหมดแหงคุณ วันศุกร์จะเริ่มหมดแหง
1: หลังจากปล่อยพลังมาตั้งแต่วันจ
0: ันทร
1: ์ครับ
0: วันนี้เริ่มเป็นมนุษย์แบบมนุษย์นะคะอุลตร้าแมนหมดแหงคุณผู้ฟังคุณพงศักดิ์ค่ะทักทายเราสองคนมาสวัสดีครับสองคนเสียงดีนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยคุณพระเครื่องทั่วไทยค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะน้องต้นน้ำปรมินนะคะบอกว่าพี่เอ๋พี่หนานครับโอ้คุณเป็นพี่หนานแล้วนะตอนนี้รบกวนแก้ไขหน่อยนะครับตอนปกก่อนที่ดีเจจะเข้าเปิดกล้องขอบคุณค่ะน้องบอกว่ายังเป็นจันทร์ถึงพฤหัสเดี๋ยวเราแก้ไขขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณค่ะนะคะเป็นจันทร์ถึงศุกร์ขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวให้น้องช่างเทคนิคนะคะแก้ไขให้นะคะขอบคุณค่ะน่าจะเป็นวันอังคารเนาะนะเดี๋ยวปรับเปลี่ยนให้ค่ะคุณสุภชัยค่ะทักทายเรามาสวัสดีครับสุขสันต์วันศุกร์ครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับนะคะทักทายคุณสุภชัยในเช้าวันศุกร์ค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณวารินทักทายมาวันนี้วันพระบุญรักษาคุ้มครองนะคะอากาศเหมือนจะดีแต่บ่ดีร้อนนะคะคุณฝนไม่ตกก็ร้อนนะคะขอบพระคุณค่ะคุณมารินส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะสวัสดีค่ะเที่ยวป่าบงเปียงทีมสวทต้องไปเที่ยวนะคะป้าแมวขาเราไปกันมาแล้ว
1: เราไปวันที่14-15สิงหา
0: ใช่ค่ะช่วงที่เราไปทำในส่วนของสกู๊ปเมื่อวานค่ะเร
1: ื่อง
0: ของผ้าตีนจก
1: ผ้าตีนจก
0: นะคะเรื่องของผ้าตีนจกแล้วก็ได้ดำเนินการเมื่อวานเราไปป่าบงเปียงมาด้วย
1: ใช่ครับเดี๋ยวไปป่าบงเปียงด้วย
0: กำลังแบบยากกำลังเอาข้าวกำลังเขียวเลย
1: ข้าวเขียวเลยทีเดียวนะครับฟังเสียงน้ำไหล
0: ใช่แบบ
1: บรรยากาศแบบวิวเท่าไหร่นะ360องศาได้ไหม
0: ใช่ค่ะ360 แบบคือแบบไปยืนอยู่คุณผู้ฟังแบบแต่ละขั้นบันไดอย่างที่คุณคมสันบอกในคลิปอะค่ะว่าเหมือนมีเสียงน้ำตกที่ไหลระหว่างแบบขั้นลงไป
1: คุ
0: ณโอ้โหฟังแล้วแบบหิวใจคุณผู้ฟังเชียงใหม่เมืองน่าเที่ยวอย่างที่ป้าแมวบอกจริงๆค่ะนะคะคุณสิริพรค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณป้าแมวบอกว่าแจกชามาแขวนค่ะชามาแขวนนี้เราจะลำบากมากเพราะว่าที่เรามีโอกาสได้ชิมคือสินค้าที่ส่งออก
1: ใช่
0: นะคะ
1: เดี๋ยวต้องหาเวลาไปชิม
0: ใช่ค่ะเราจะอาจจะมีไปจัดรายการนะคะอาจจะเป็นช่วงต้นหนาวดีกว่าต้นหนาวอาจจะมีไปจัดรายการแถวทางปับแอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าชามาแขวนเป็นสินค้าที่ส่งออกค่ะแล้วก็กลุ่มแม่บ้านแหละกลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่ะแอบให้เราชิมนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหรือว่ามีผลิตภัณฑ์
1: มันมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างแล้วก็มีเรื่องของอะไรนะพี่เอที่แบบวันเดทิปอะ
0: ใช่วันเดย์ทริปก็คือการท่องเที่ยวใน1วันนะคะชิมชาอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วก็ลุงแป๊ค่ะลุงแป๊ทักทายมาสวัสดีวันศุกร์ดีเจทั้งสองทักทายจ้าสวัสดียามเช้าวันศุกร์ค่ะลุงแป๊คุณชอฉลาดค่ะทักทายมาสวัสดีเช้าวันศุกร์ครับพี่เอสุดท้ายเป็นสุดท้ายของอาทิตย์นี้วันศุกร์สุดเป็นสุดวันสุดท้ายนะคะเชียงใหม่วันนี้ท้องฟ้ามืดๆบดแดดอ่อนๆครับนะคะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็คุณอุบลรัตน์ค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณละไมค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจนะคะคุณป้าพนีบอกว่ามองเชียงใหม่มีรูปแบบใหม่ได้แอลได้กินของตี้ลำ ลำคือเฮาก็จะไปซาะหาเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมาขายครัวป้าพันนี้มาขายครัวคือคุณผู้ฟังว่ามีเจียงใหม่มีอย่างน่าสนใจมีอย่างลำพ้อง
1: แต่ว่าเดี๋ยวเราจะออกไปจัดรายการนอกสถานที่อยู่นะเดี๋ยวจะไปหามุมหาที่ไหนสวยๆจริงๆแนะนำเขามาได้นะครับเราก็จะไปเซเวก่อนสักหนึ่งรอบนะ
0: แล้วเราก็จะจัดทีมไปจัดรายการกันนะคะคุณละไมค่ะสวัสดีจ้าวันนี้ยายเข้าชมผ่านช่องสตอรี่เจ้าชมผ่านสตอรี่ก็ได้เจ้านะเจ้าคุณน้อยค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจคุณสุคนค่ะสวัสดีเจ้าแถวโรงพยาบาลสันปะตออากาศคลื้มบ่มีฝนแล้วก็อบอ้าวเจ้าส่งสติกเกอร์รูปหัวใจสีฟ้ามาเป็นกำลังใจตวยคุณสมชายส่งสติกเกอร์รูปนกนะนกจิบแจบแต่เจ้าม
1: ันเราสองคนใช่ไหมน้อง
0: จ
1: ิบแ
0: จบมัน
1: เรา
0: สองคน
1: ครับ
0: นะเจ้าคุณชอฉลาดค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณสิรินานสวัสดีวันศุกร์หันศาค่ะดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงเพราะค่ะแม่ทาท้องฟ้ามืดครึ้มส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจนะคะบอกว่าฝันดีคนสุดท้ายของอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็คุณป้าพันนีป้ากันเดือนหน้ายังค่ะวันจันทร์ยังวันที่31ยังเดือนสิงหาอยู่นะ
1: วันอังคารวันอังคาร
0: วันอังคารป้ากันเดือนหน้าบอกว่าจะมีอย่างมาฝากนอกไปละจะไปไหนปิ๊กมาก่อน
1: มีธุระไปทางอื่น
0: คุณจัญญาสุดยอดมากๆค่ะนะคะแล้วก็คุณนภศรส่งสติกเกอร์รูปหัวใจทักทายเรามาด้วยสวัสดีเจ้าค่ะคุณเจนวิทย์นะคะคุณเจนวิทย์นะคะบอกว่ารายการเพลงช่วง5โมงเย็นเปิดเพลงฝรั่งเป็นช่วง4โมงไหมคะก็จะมีสลับสับเปลี่ยนกันไปช่วงของจราจรไหมคะ
1: ไม่ใช่ครับเป็นช่วง5โมงจะเป็น
0: 5โมง
1: ถ้าเป็นน่าจะเป็น 98.0 นะครับเป็น 98.0 จะเป็นอะไรไว้เชียงใหม
0: ่
1: นะครับช่วง5โมงเย็นนะครับ
0: ค่ะ
1: ไปอีกรายการ
0: เป็นอีกหนึ่งรายการค่ะอันนี้เป็นเจาะกลุ่มผู้ฟังในกลุ่มของชาวต่างชาติ ที่พำนักในจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มน้องๆวัยเรียนที่สนใจเรื่องของภาษาอังกฤษก็จะเป็นช่วง5โมงนะคะก็ในส่วนของ 93.25 คลื่นนี้เนี่ยช่วง5โมงเย็นจะเป็นสาระดีๆค่ะเป็นเชียงใหม่สเตชันใช่ไหมคะชั่วโมง5โมงเย็นเด
1: ี๋
0: ยวนะดิฉันขออนุญาตดูนิดนึง
1: 5โมงถึง6โมงแต่ว่า
0: 5โมงถึง6โมง
1: แต่ว่าถ้าคุณจิวิทย์บอกช่อง5โมงเป็นต้นไปน่าจะเป็น 98.0
0: ะ
1: นะครับจะเป็นวอยซ์เชียงใหม่นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าคนที่พำนักในเชียงใหม
0: ่ะ
1: นะที่เป็นชาวต่างชาตินะครับ
0: ช่วง5โมงคลื่นนี้จะเป็นรายการ Family Time ค่ะ
1: ของดีเจอาราปอ
0: ใช่ค่ะเป็น Family Time นะก็จะเป็น
1: 93.25
0: ใช่ค่ะจะเป็นหลากหลายเรื่องราวนะคะ
1: เ
0: รามี4คลื่นความถี่ค่ะที่เราสามารถแยกกลุ่มเป้าหมายนะคะอย่างคลื่น 93.25 เมกะเฮิรตซ์ก็จะเป็นคลื่นของข่าวคลื่นของสาระนะคะ98ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็จะมี1476ค่ะเป็น AM 1476จะเป็นคลื่นของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ AM 639เป็นคลื่นของอัตลักษณ์ค่ะเป็นคลื่นของวัฒนธรรมนะคะ4คลื่นความถี่สำหรับสวทเชียงใหม่เลือกฟังได
1: ้
0: ตามความสนใจได้เลยนะคะเรามีให้เลือกถึง4แบบเลยทีเดียวค่ะ
1: คุณชีวิตอาจจะขยับไปที่9หมุนหน้าจอวิทยุไปที่9325ในช่วง5โมงเย็นถึง6โมงก็ได้แล้วมีให้เลือกมีทุกช่วงรายการนะครับช่วงทุกช่วงรายการแล้วก็ทุกวันนะครับพี่เออ
0: ่ะงั้นเราไปฟังในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PA วันนี้นะครับในช่วงนี้นะครับมีการแจ้งเตือนเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองหรือฝนตกหนักนะครับทางด้าน PA แจ้งเตือนผู้ใช้ไฟนะครับในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองนะครับมีข้อแจ้งเตือนนะครับควรระมัดระวังและก็ข้อห้ามนะครับเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับหากเป็นไปได้ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดหลีกเลี่ยงการเปิดหรือปิดสวิตช์ไฟหรือเสียบปลั๊กไฟขณะร่างกายเปียกชื้นถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังการใช้งานทุกครั้งหากพบเห็นต้นไม้ล้มทับ สายไฟขาดเสาไฟล้มให้แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับจะมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักนะครับตั้งแต่วันที่29สิงหาคมยาวไปจนถึงวันที่2กันยายนเรื่องของฟืนเรื่องของไฟช่วงนี้ระมัดระวังกันด้วยนะครับอันนี้เป็นข่าวสารดีๆจาก PEA ครับ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อที่3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เป็นเรื่องของการเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายค่ะ

0: ศูนย์ให้การปรึกษากฎหมายศาลจังหวัดขอนแก่นได้จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์สำคัญคือต้องการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ศาลรวมถึงประชาชนที่กำลังจะมีข้อพิพาทและต้องการได้รับความรู้ว่าจะสามารถระงับข้อพิพาทได้อย่างไรบ้างโดยจะมีนิติกรศาลซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษามาให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการความรู้ทางกฎหมายจากเรานะครับผลที่ได้รับจากการดำเนินการโครงการนี้คือประชาชนเนี่ยจะมีความเข้าใจในปัญหาข้อกฎหมายมากยิ่งขึ้นและเข้าใจข้อกฎหมายด้วยทำให้สามารถจะตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปและอาจจะทำให้คดีหรือข้อพิพาทที่กำลังมีอยู่นั้นสามารถที่ได้รับการแก้ไขได้เพราะได้รับทราบข้อกฎหมายและเข้าใจในข้อกฎหมายอย่างถูกต้องแล้วศูนย์บริหารจัดการคดีผู้บริโภคทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นศูนย์บริหารจัดการคดีผู้บริโภคซึ่งมีการฟ้องร้องโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการแบบ one stop service หรือเบ็ดเสร็จครบวงจรนั่นหมายความว่าเมื่อประชาชนถูกฟ้องโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วประชาชนมาศาลหรือแม้ว่าจะไม่มาศาลแต่ว่าติดต่อมาทางศาลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะสามารถได้รับความช่วยเหลือโดยศูนย์นี้จะมีเจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยในเบื้องต้นหากสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จก็จะสามารถทำสัญญาปฏิปนอมยอมความโดยมีพวกสาประจำศูนย์จะพิจารณาสัญญาเป็นปนอมยอมความและหากสัญญานั้นไม่ขัดต่อกฎหมายก็สามารถเป็นพวกสาตามยอมได้นอกจากนี้ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้และต้องสืบพยานก็จะมีพวกสาประจำศูนย์เข้ามาทำการพิจารณาคดีสืบพยานในห้องในศูนย์นี้และสามารถจบกระบวนพิจารณาคดีทั้งหมดในศูนย์นี้ได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องแยกออกจากห้องพิจารณาคดีไปยังจุดอื่นนะครับซึ่งเป็นการทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกไม่ว่าจะมาศาลหรือใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถจะได้รับการบริการอย่างเบ็ดเสร็จครบวงจรได้ในจุดเดียวครับหากประชาชนต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ให้คำปรึกษากฎหมายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ศาลจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ศูนย์ประชาสัมพันธ์ของเรานะครับยินดีต้อนรับหรือแม้กระทั่งท่านสามารถที่จะเดินเข้ามาที่ศาลได้ด้วยนะครับแล้วก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายได้ตลอดเวลา
1: ดิฉันให้คุณไปขายครัวต่อเลยค่ะหลังจากเราเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเรื่องของกฎหมายแล้วดิฉันให้คุณไปขายครัวต่อยาวๆเลยดิฉันเห็นมีหลากหลายกิจกรรมในพื้นที่เชียงใหม่ด้วยคุณ
2: อ่ะไปกิจกรรมเรื่องของจริงๆแล้วจัดไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะฮะเรื่องของการจัดกิจกรรมเชียงใหม่ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม่เวลเนสซิตี้นะครับซึ่งก็เป็นการเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนานะตอนนี้มาแนวล้านนาเวลเนสทัวริซึมแล้วนะครับซ
1: ึ่
2: งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์นะครับท่านได้ไปเปิดงานนะครับงานนี้เนี่ยจัดขึ้นวันที่26ถึง27สิงหาคม2569นะครับก็จัดขึ้นโดยเป็นการส่งเสริมนะครับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนาและกิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประจำปี2569โดยมีนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์นะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยงานนี้เนี่ยก็มุ่งเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยวผู้ให้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานพร้อมเชื่อมโยงอัตลักษณ์ล้านนาวิถีชีวิตภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพสมุนไพรและทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และก็เพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่นะครับซึ่งการอบรมในครั้งนี้นะครับก็มีเนื้อหาที่ครอบคลุมแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอัตลักษณ์ล้านนากับสุขภาพวิถีชีวิตและภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพการยกระดับมาตรฐานบริการเวลเนสสมุนไพรล้านนาการต ลาดดิจิทัลสำหรับเวลเน็ตทัวริซึมตลอดจนการสร้างแบรนด์ลานาเวลเน็ตเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำองค์ความสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการได้นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะต่อยอดการพัฒนาลานาเวลเน็ตรูทและพรีเมียมเวลเน็ตโปรดักต์สร้างสินค้าและบริการที่มีความแตกต่างตอบโจทย์ตลาดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดลูกประคบที่เราได้ไปดูกันการตอกเส้นการอะไรนะประคบหินร้อนกลัวสาวโอ้โหหลายอย่างอะ
1: ที่มีกลัวซาด้วยนะคุณม
2: ี
1: กลัวซาด้วยนะนะมีกลัวซาด้วยค่ะคุณผู้ฟังคุณและมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวซีซันแห่งขุนเขาเรื่องเล่าชาติพันธุ์อ๋อคุณ
2: จริงจริงกิจกรรมเนี้ยวันนี้มีกิจกรรมฟาร์มทิปด้วยนะครับที่ทางด้านของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
1: ่คร
2: ับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเป็นการทำกิจกรรมฟาร์มทิปนะครับรอบนี้ไปดูเรื่องของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ที่แม่ฮ่องสอนเริ่มเดินทางตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับจะกลับมาอีกทีก็คือวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มีทีมงานของสทชเชียงใหม่ในร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับฟาร์มทิปนะครับ ที่ไปวันนี้เดินทางวันนี
1: ้อ้าวดิฉันนึกว่าไปสัปดาห์หน้า
2: สัปดาห์นี
1: ้ไปวันนี้แล้ว
2: เดินทางเช้าวันนี้จากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มุ่งสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็จะเป็นรูททัวร์นะครับเรื่องของเกี่ยวกับเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมนะครับของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับรอบนี้ไปกี่วัน3วันด้วยกันนะครับก
1: ับ
2: วันอาทิตย์นะครับมีทีมงานของสวทชเชียงใหม่ไปด้วยนะครับเรื่องการประชาพันธ์การแหล่งท่องเที่ยวนะครับอย่างที่บอกไปจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมอันนี้จะเป็นของทางด้านพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงพี่เอรู้ไหมตรงนี้อยู่ตรงไหน
1: อยู่ตรงอ่างหลังสวนหลวงร .9 ดิฉัน
2: นะครับหนองจะว่าหนองห้อ
1: หนองห้อก็ได้นะหนองห้อก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาจะอยู่ด้านหลัง
2: สวนหลวงร .9
1: ใช่ค่ะ
2: ถ้าท่านใดผ่านไปผ่านมาก็จะได้เห็นซึ่งทางด้านพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงเนี่ยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับจัดกิจกรรมนี้ขึ้นครับสีสันแห่งขุนเขาเรื่องเล่าชาติพันธุ์จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่สูงและพัฒนาสื่อความรู้ในพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงงานนี้จัด4วันด้วยกันนะครับ27จัดตั้งแต่เมื่อวานนะครับยาวไปถึงวันที่29นะครับเดือนสิงหาคมนี้นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เกิดความรู้และความตระหนักถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าและภูมิปัญญาของตนเองตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชาติพันธุ์ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมีการเสวนานะครับในหัวข้อรากเหง้าสู่อนาคตพ.ร.บ.ชาติพันธุ์กับพลังคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตการเรียนรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของราษฎรบนพื้นที่สูง10ชนเผ่าผ่านวัตถุศิลป์สิ่งของเครื่องใช้สื่อการเรียนเชิงรุกการแสดงและกิจกรรมเวิร์กช็อปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพในชุมชนรวม3กลุ่มกิจกรรมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในพื้นที่อีกด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่3เส้นทางนะครับการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูนนะครับจะมีการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เฮือนเฮาที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และก็กิจกรรมทำผ้าครั่งชาติพันธุ์ดาราอั้งในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พร้อมมีการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ของราษฎรบนพื้นที่สูงอีกจำนวน5กลุ่มนะครับเพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สู่ตลาดนะครับอันนี้ก็ไปกันได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงอย่างที่พี่เอแนะนำไปนะครับ
1: อยู่หลังสวนหลวงร .9 ค่ะเข้าทางหนองฮอกก็ได้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีเรื่องของอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ
2: ุ์
1: นะคะหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวคุณเมื่อวานเนี้ยคุณตำรวจเขามีการแถลงข่าวแถลงผลการจับกลุ่ม กลุ่มอุ้มเรียกค่าไทย
2: นี่คือข่าวใหญ่ของเชียงใหม
1: ่คือจริงๆแล้วในยุคนี้นะคุณคืออุ้มเรียกค่าไทยเนี่ยในยุคที่มีทั้งกล้องวงจรปิดเอ่ย อะไรต่างๆเอ่ยคุณ
2: กล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถกล
1: ้
2: องจากพี่น้องประชาชนที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟน
1: ใช่คุณ
2: นะครับแล้วก็เกิดในย่านกลางเมืองด้วย
1: ใช่ ไปลักพาตัวเขาแถวถนนแถวบ้านดิฉันเลยถนนเจริญประเทศในช่วงตีสี่นะซึ่งทางด้านของตำรวจภูธรทางด้านของตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นะคะก็สามารถจับกลุ่มได้แล้วคุณ4คนด้วยกันโอ้โห
2: คุณเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะ
1: เป็นวัยรุ่นก็คือก็จับกลุ่มเนี่ยทางด้านของพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแถลงผลการจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายก่อเหตุลักพาตัวเรียกค่าไถ่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการวางแผนคุณก็ทางด้านของนายฟาเซตแซ่ฮวงนะเดินทางเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่27 สิงหาคม 2569ช่วงเวลาประมาณ 7:55 นบอกว่าพี่ชายของเขาเนี่ยนายฟาอิสเนี่ยนะคะได้ถูกกลุ่มคนร้ายประมาณ4คนใช้รถเก๋ง Mazda สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอุ้มตัวไปจากบริเวณถนนเจริญประเทศตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่นะในช่วง 4:04 เพื่อเรียกค่าไถ่และกับการปล่อยตัวคุณแต่เคาะซ้ำกรรมซัดเขากำลังแจ้งความอยู่มีทางด้านของโจรโทรเข้ามือถือเขาให้เขาเอาเงินมาไปเรียกค่าไปจ่ายค่าไถ่ให้เอาไปวางไว้บริเวณน้ำพุใกล้ๆริมน้ำปิงตรงบริเวณท่าเรือหางแมงป่องอะคุณ
2: อ๋อฝั่งนี
1: ้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนแล้วก็ไปดักซุ่มจนจับได้1คนมาก่อนชื่อนายบาซูสงวนนามสกุลนะคะก็เป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยมาหยิบกล่องบรรจุเงินค่าไถ่เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าจับกลุ่มก็นายบาซูก็รับสารภาพค่ะแล้วก็พาไปแล้วก็แจ้งว่าเหยื่อเนี่ยถูกควบคุมตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวตำบลช้างเผือกตำรวจก็ไปที่นั่นก็พบรถยนต์เก๋ง Mazda 2 สีดำตรงกับที่แจ้งไว้คุณเป็นป้ายทะเบียนเชียงใหม่ก็ไปเจอผู้ต้องหาอีก3คนก็คือนายฤทธิเดชนายธนพลแล้วก็นายวันจับกุมได้หมดเลยคุณคือจะบอกว่า
2: อันนี้คืออุกอาจมาก
1: อุกอาจมากแล้วก็ที่สำคัญคือกลางเมืองนะคุณถ้าแถวถนนเจริญประเทศคือแถวไนบาซ่านะแถวไนบาซ่าแถวใจกลางเมืองเลยอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: นะคะท้าทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการสักนิดนึงค่ะคุณยายละไมบอกยายอยากอวดโรงเรียนผู้สูงอายุของยายพ่องมาแอลได้เนื้อเจ้าทุกวันพุธมีกิจกรรมนักเกินพรรณนาได้เจ้าเดี๋ยวเฮาจะไปเนื้อเจ้าสำหรับรายการของสวทเชียงใหม่ค่ะที่เมื่อสักครู่พูดถึงคือรายการเชียงใหม่ Voice ค่ะออกอากาศทุกวันนะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มทางสวทเชียงใหม่ FM 98 MHz ค่ะโดยทีมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศที่พำนักแล้วก็รักจังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะทักทายคุณสาธรด้วยนะคะยังอยู่ที่นนทบุรีบอกฝนไม่ตกนะคะแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะคุณป้าพันนีบอกว่าลืมบอกหนุ่มสาวลืมบอกหนุ่มสาวว่าคืนนี้จะไปเข้าบ้านดึกเนอร์เปิ้นปล่อยผีเนอร์วันนี้วันพระคุณเศรษฐีชัยส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราสองคนไปก่อน

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยแม่ทัพภาคที่4สั่งยกระดับป้องกันเหตุผนึกกำลังทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: แม่ทัพภาคที่4สั่งยกระดับป้องกันเหตุผนึกกำลังทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้หลังเกิดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
8: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มอบนโยบายและสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นการป้องกันเชิงรุกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเฝ้าระวังสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยร่วมกันประเมินความเสี่ยงวางมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมเข้าควบคุมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุรวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องจากที่ผ่านมาและลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนอกจากนี้ให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทันท่วงทีประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: หอการค้าจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เร่งฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
9: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นโอกาสสำคัญให้รัฐบาลรับทราบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่โดยภาคเอกชนเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี2568โดยมีข้อเสนอสำคัญคือสนับสนุนงบประมาณขุดลอกคูคลองและฟื้นฟูเครื่องมือป้องกันภัยรวมถึงจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนอัตราร้อยละ 1.5 ระยะเวลา5ปีวงเงินไม่เกิน40ล้านบาทพร้อมผ่อนคลายเกณฑ์เครดิตบูโรและให้บยส.ค้ำประกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนและกลับมาดำเนินธุรกิจได้เสนอจัดทำจุดพักพิงแนวสูงโดยใช้โรงแรมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุทกภัยพร้อมระบบสาธารณูปโภคและการแพทย์ด้านการขนส่งขอให้เร่งขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและเชื่อมโยงการค้ากับตลาดเอเชียตะวันออกวาสนาตระเกตรายงาน

0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมลงพื้นที่จังหวัดยะลาตรวจความพร้อม6โครงการรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาน
1: ายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อตรวจราชการและติดตามความพร้อมของโครงการด้านคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำเตรียมรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จะมีขึ้นที่จังหวัดสงขลาโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญรวม6จุดทั้งด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดยะลาประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4065สายบ้านเนียงยะหาทางหลวงหมายเลข4089บริเวณตำบลท่าสาบและถนนยล3003จากแยกทางหลวงหมายเลข409ถึงบ้านลำใหม่นอกจากนี้ยังลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำที่บริเวณมัสยิดนูรุลอิสลามหรือบ้านตะลุกุบอตำบลสเตงนอกรวมถึงติดตามการดำเนินงานบริเวณบึงแบมเมาะและประตูระบายน้ำ PC ในเขตเทศบาลนครยะลาทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเร่งรัดและติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างเป็นระบบอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวเพียงยศรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พวกคนเร็วๆพวกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
5: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการพูดคุยกับคุณผู้ฟังเลือกสรรเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเราอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับช่วงเช้าวันนี้เช้าวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะคะก็ยังคงเป็นอีก1วันค่ะที่เราทุกท่านก็ยังคงต้องทำงานกันอยู่นะคะทำงานกันไปฟังเพลงกันไปค่ะคุณแม่บ้านหลายท่านก็อาจจะกำลังทำงานกันด้วยนะคะทำงานบ้านกันไปฟังเพลงกันไปผ่อนคลายความเครียดกันไปในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเขาก็ยังคงมีประกาศนะคะที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคเหนือ1นะคะเตือนจากการประกาศเตือนฉบับที่1วงเล็บ89/2569ค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยาวันที่29สิงหาคมจนถึง2กันยายนก็คือตั้งแต่วันเสาร์นี้จนถึงวันที่2กันยายนค่ะฝนสะสม5วันจะอยู่ที่ประมาณ120ชั่วโมงเนี่ยนะคะพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงในเกณฑ์วิกฤตมีโอกาสเกิดฝนมากกว่า 250.1 มิลลิเมตรก็คือเชียงรายนะคะเชียงรายก็จะอยู่ที่อำเภอเชียงแสนเชียงของแล้วก็เวียงแก่นค่ะที่จังหวัดพะเยาก็จะเป็นที่อำเภอเทิงที่จังหวัดน่านก็จะเป็นที่อำเภอเชียงกลางอำเภอปัวจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นที่อำเภออมก๋อยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะเป็นที่อำเภอศบเมยค่ะที่จังหวัดตากก็จะมีที่อำเภอท่าสองอย่างขอให้พื้นที่ที่ได้พูดถึงนะคะเฝ้าระวังติดตามจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมโดยเฉพาะวันที่30ถึง31สิงหาคมเนี่ยนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของฟ้าฝนช่วงนี้ก็ยังคงเป็นช่วงที่เรายังไม่มองข้ามผ่านนะคุณฟังก็ยังคงเป็นช่วงที่เรายังคงต้องมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดนะคะเรื่องของฟ้าของฝนเรื่องของน้ำเรื่องของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนะคะเราต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะนั่นก็จะเป็นเรื่องที่เรานำมาทักทายกับคุณฟังเป็นเรื่องแรกนะคะในวันนี้มาบอกกล่าวเล่าขานในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือนะคะกับเรื่องของน้ำของฝนต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวในช่วงต่อไปค่ะเราก็ยังคงมีการรายงานข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันต่อติดตามกันได้ในช่วงต่อไปของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะ

ฟังงานเพลงเพราะๆจากทางรายการกันไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังเรามาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่ยังคงต้องนำมาเสนอบอกกล่าวบอกต่อสำหรับคุณผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้เราย้ำกันทุกวันค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าไม่อยากให้คุณผู้ฟังต้องเสียโอกาสนะคะในเรื่องของการย้ำค่ะ31สิงหาคมนี้วันสุดท้ายในเรื่องการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็ยังมี 4.54 ล้านรายค่ะที่ยังไม่ดำเนินการแล้วก็แนะยื่นคำขอก่อนรวมถึงแก้ไขข้อมูลผ่าน OSS ได้จนถึง20กันยายน69ค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569แล้วก็ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569ค่ะซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอนะคะก็ขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้มาดำเนินการตรวจสอบสถานะแล้วก็ยื่นคำขอภายในกำหนดเวลานะคะข้อมูลของกรมการปกครองนะวันที่26สิงหาคมคุณผู้ฟังคะเมื่อเวลา 8:30 นาทีก็ระบุนะคะว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายหรือร้อยละ 51.18 นะคะขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีก 4,546,952 รายนะคะซึ่งในวันนี้ก็เป็นการย้ำเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้กันไปนะคะวันนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเขาจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ทันทีวันที่1ตุลาคมเพราะนั้นใครที่ยังไม่ได้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็สามารถรีบดำเนินการนะคะจนภายในวันที่31สิงหาคมนี้ผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถที่จะดำเนินการผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตั้งแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันแล้วก็เวลาของการปฏิบัติงานกันนะคะอันนี้ก็ฝากกับคุณผู้ฟังกันไว้ในช่วงเวลานี้ค่ะเรายังคงที่จะต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็เป็นเรื่องของเด็กๆอนุบาลนะคะรัฐบาลสั่งเบรกสอบแข่งขันเด็กอนุบาลค่ะชี้ขัดกฎหมายสร้างแรงกดดันย้ำปรับวิธีประเมินเน้นสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการเรียนรู้ค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรได้เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการนั้นได้ออกข้อสั่งการเน้นย้ำไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐแล้วก็เอกชนทั่วประเทศนะคะให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันหรือใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดค่ะสำหรับพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ได้กำหนดให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบได้รับการดูแลพัฒนาแล้วก็จัดการเร
เรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยนะคะครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะโดยต้องให้เด็กเล็กเริ่มต้นการเรียนรู้อย่างเหมาะสมไม่ถูกผลักเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรนะคะโดยร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลนั้นโดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีการวางแผนค่ะแนวทางการปรับวิธีการวัดผลใหม่ทั่วประเทศอย่างสร้างสรรค์โดยให้ยกเลิกข้อสอบวิชาการการจัดอันดับแข่งขันแล้วก็ให้โรงเรียนเปลี่ยนไปเน้นเรื่องของการประเมินพัฒนาการแทนนะคะโดยควรที่จะใช้การสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารแล้วก็การช่วยเหลือตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มรวมทั้งใช้แฟ้มสะสมผลงานค่ะเก็บสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมๆนะคะทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มองเด็กปฐมวัยแค่ในมุมของการเรียนหนังสือแต่เน้นการพัฒนาแบบองค์รวมนะคะซึ่งการเร่งรัดวิชาการหรือว่าการบังคับสอบตั้งแต่วัยอนุบาลนะคะนอกจากจะขัดต่อกฎหมายแล้วก็ยังเป็นการสร้างความกดดันเกินวัยส่งผลเสียรุนแรงต่อการพัฒนาทางสมองคลื่นความเครียดแล้วก็การเจริญเติบโตทางอารมณ์ของเด็กในระยะยาวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการวางแผนในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะในกลุ่มของน้องๆเด็กปฐมวัยนะคะบางท่านก็คงจะดีใจนะคะว่าน้องๆอาจจะไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องอยู่ในภาวะที่จะต้องมาเครียดกับเรื่องของการสอบตั้งแต่อนุบาลกันเลยคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเราจะไม่สนับสนุนให้ลูกต้องเรียนหนังสือนะลูกก็ยังคงต้องเรียนหนังสือค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าก็จะมีวิธีการในการที่จะดูแลหรือว่าประเมินเด็กๆได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางหรือว่าแนวทางในการทำงานกันต่อไปนะคะนี่ก็คือ เรื่องของข่าวสารที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็ยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังมีข่าวสารบ้างมีงานเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นช่องทางการดูแลนะคะแล้วก็ส่งมอบความสุขให้กับคุณฟังในยามเช้าๆแบบนี้ค่ะเราจะพักฟังเพลงกันอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามกันต่อไปค่ะ

เรายังคงอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆในแนวของเพลงลูกทุ่งเก่าๆก็หวังว่าจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการนะคะบางเพลงอาจจะถูกใจบางท่านอาจจะบอกโอ้ยเพลงมันโบราณเกินไปฉันไม่ค่อยชอบแต่ว่าก็พยายามที่จะสร้างความหลากหลายค่ะคุณผู้ฟังในคลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ของเราก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของเพลงจริงๆนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆแบบนี้ในแนวของอมตะลูกทุ่งนะคะหรือจะเป็นเพลงลูกกรุงนะคะลูกกรุงก็ใครชื่นชอบงานเพลงลูกกรุงเก่าๆก็สามารถที่จะติดตามในช่วงบ่ายโมงกับน้องตู่จารุณีบัวเที่ยงนะคะใครชื่นชอบงานเพลงสตริงเก่าๆย้อนยุคนิดนึงก็จะต้องเป็นน้องหมวยและดารัตในชั่วโมงต่อไปนะคะแล้วก็งานเพลงสตริงร่วมสมัยก็ติดตามในช่วงเย็นค่ะน้องปอปรัชญาพรนะคะบ่ายสามโมงก็จะมีน้องแจงอลิสานะคะที่จะมาสร้างความสดชื่นแล้วก็ความหลากหลายของการติดตามรับฟังงานเพลงสำหรับคุณผู้ฟังนะคะในคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นมีความสุขอย่างน้อยก็มีความสุขกับเสียงเพลงที่เราได้นำมาฝากกันในหลายๆแนวนะคะในช่วงเย็นๆช่วงของจราจรเพื่อชุมชนบางทีทางด้านของภูมิกับต้อมนะคะพันตำรวจเอกหญิงสุธิดาสมิทธิไกรเขาก็จะมีงานเพลงในแนวของนอกเหนือจากเรื่องราวข่าวสารทางด้านของการจราจรแล้วเขาก็ยังมีงานเพลงสตริงเพ้อๆมีงานเพลงสากลให้ได้ฟังกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งช่องทางของการฟังเพลงร่วมกับคุณผู้ฟังนะคะผ่านทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นใครมีบางครั้งบางทีเนี่ยได้ลงไปพบกับคุณผู้ฟังได้ออกไปพบกับคุณผู้ฟังค่ะก็จะเห็นว่าคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเขาเนี่ยเปิดที่บ้านเนี่ยเปิดวิทยุตั้งแต่เปิดสถานีเลยค่ะเช้ามืดจนถึงเที่ยงคืนหรือว่าจนถึงช่วงเวลาค่ำเลยก็จะอยู่คลื่นเดียวที่นี่ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะก็เชื่อว่ามีความหลากหลายมีประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังแน่นอนไม่อย่างนั้นคุณผู้ฟังก็คงจะไม่อยู่กับเรานานๆทั้งวันแบบนี้นะคะอ่ะต้องขอบพระคุณมากๆค่ะในช่วงเวลานี้ก็ยังคงที่จะเดินหน้านำเสนอเรื่องของเสียงเพลงในงานแนวของเพลงลูกทุ่งเก่าๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะคะพักฟังเพลงกันก่อนอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวกลับมาล่ำลาส่งท้ายกันกับช่วงของเมืองไทยบ้านเราค่ะ

เอาละค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการกันแล้วนะคะสำหรับเมืองไทยบ้านเราคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการนี้กันได้เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 9:10 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังกันแบบนี้วันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ส่วนวันพุธที่ไม่ได้เอ่ยนามไป1วันก็คือวันพุธคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามเรื่องราวข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่กันได้เลยนะคะก็จะเป็นข่าวสารที่จะนำเสนอให้กับผู้ประกันตนหรือว่าคุณผู้ฟังที่สนใจจะติดตามเรื่องราวข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมก็ติดตามกันได้นะคะเช้าวันพุธในชั่วโมงนี้ค่ะ9:10 น.จนถึง10:00 น.วันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายค่ะสุดท้ายท้ายสุดของรายการแล้วขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการนะคะวันจันทร์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์หน้าก็อาจจะมีน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะคะน้องแอนน้องน้องเบนส์นะคะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็จะได้มาพูดคุยกันนะคะตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปรายการของเราก็อาจจะต้องมีการจัดรายการสดกันทุกๆครั้งทุกๆวันนะคะต่อเนื่องกันไปจนกว่าน้องๆจะฝึกงานเสร็จนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนจริงๆค่ะลากันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้ากับดิฉันวีระอนงดวงทิพย์อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะด้วยความห่วงใยค่ะเดินทางทุกเส้นทางขอให้เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยนะคะสุขภาพดีร่างกายดีนะคะสดชื่นแจ่มใสและปลอดภัยกับการเดินทางวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: เจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
3: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
2: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
3: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
4: รัฐบาลเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองล่าสุดณวันที่24สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอแล้วกว่า 370,000 คนครอบคลุมยานพาหนะกว่า 663,000 คันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อที่ศูนย์ One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้ถึงวันที่31สิงหาคม2569และยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายน2569กระทรวงการคลังจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายน2569และผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการได้รับสิทธิ์ที่เพิ่งได้รับศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือผู้อำนวยการใหญ่ FAO เดินหน้าพัฒนาภาคเกษตรและอาหารยั่งยืนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรับมือความท้าทาย
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาภาคการเกษตรและระบบอาหารอย่างยั่งยืนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าไทยพร้อมร่วมมือกับ FAO ขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนของภูมิภาคโดยมุ่งรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการดินและน้ำอย่างรับผิดชอบและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ทรัพยากรรวมถึงการส่งเสริมให้สตรีเยาวชนและเกษตรกรรายย่อยเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีเงินทุนและตลาดนอกจากนี้ไทยขอบคุณ FAO ที่สนับสนุนการผลักดันทศวรรษแห่งสุขภาพดินแห่งสหประชาชาติพุทธศักราช2574ถึง2583และพร้อมร่วมขับเคลื่อนแนวทาง One Health ที่เชื่อมโยงสุขภาพคนสัตว์พืชดินน้ำและระบบนิเวศเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
4: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในระยะนี
7: ้นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือ และในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์

0: ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ปากกันส่องคลื่นความถี่เหมือนเช่นเคยนะเจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์เจ้าช่วงเวลาของรายการข้าเจ้าและดารัตเลิศลัคนาวัชสุกิจประเสริฐวันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังวันศุกร์แล้วมีความสุขวันศุกร์ก็เหมือนวันเสาร์เป็นวันเสาร์น้อยนะคุณผู้ฟังเจ้าสวัสดีทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต่างหน้า TikTok ตัวนะเจ้ามวยสุดเลิศขอบคุณนักๆเลยวันนี้ยอดหัวใจขึ้นไปแล้วปั้นกว่าดวงส่วนคุณผู้ฟังที่ฟังทางบ้านครับสายหลังใหม่เช่นเดียวกันนะเจ้า0537 6793งานเพลงหลากหลายเลยมีเผียวบางท่านบอกว่าแค่ฟังงานเพลงกำเมืองท่านมีงานเพลงไม้เมืองกุหลาบเวียงพิงก็มาเออมีหลากหลายเลยนะเจ้าวันนี้หมวยเปิดเนอ้ออยากฟังงานเพลงอย่างนี้เปิดเนื้อเลยนะเจ้าเอาคุณผู้ฟังมีความสุขเนาะจะได้มีความสุขกันทั่วๆแบ่งปันกันสำหรับงานเพลงต่อไปเจ้าเดี๋ยวให้ได้ฟังก่อนเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงหน้าของรายการก็จะมีเรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮานะเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้งานเพลงนักจะอู้บ่นักให้ได้ฟังเพลงม่วนๆเจ้า

งานเพลงนี้ชื่อว่าเพชรกับกรวดงานเพลงของไม้เมืองนะเจ้าคุณผู้ฟังและช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าวันนี้ข้อมูลข่าวสารบ้านเฮาติดตามกันเนาะโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศก็จะมีได้แจ้งให้คุณผู้ฟังได้ติดตามมาฟังกันกู้ชั่วโมงเลยเสาห้าอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ตั้งโซนเนื้อเลยนะเจ้าจะมีฟ้าฝนนักเหลือเปิ้นตั้งอำเภอแม่อายอำเภอฝางอำเภอชัยปราการอำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตงนี่คือ6อำเภอที่จะมีฟ้าฝนนักเหลือเปิ้นนะเจ้านอกนั้นก็จะมีฝนอยู่พ่องดูภาพรวมของเชียงใหม่เฮาฝนฟ้าคะนองประมาณ60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าอากาศบ้านเฮาช่วงเจ้าๆอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสถ้าคว้าให้มาแล้วนะเจ้าถ้าฝนบ่ตกนี่ฮ้อนไปได้ถึง34องศาเซลเซียสเจ้าช่วงนี้ก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นไปตามฤดูกาลแต่เพียงแต่ว่าลักษณะของธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีน่าจะเป็นจะได้ในดูในต่างประเทศเต้คุณผู้ฟังเจ้าเนี่ยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศบางที่ก็โหดร้ายขนาดเลยบางที่ก็ยังพอตั้งตัวได้บางที่ที่มันบัดตันไอ้อย่างนี้มันก็เกิดความสูญเสียความเสียหายเกิดขึ้นกับมนุษยชาติของเฮานี่มันอันตรายล็อกมันก็น่ากลัวตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังดังนั้นสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือเฮาเป็นคนที่ก็จะต้องดูแลรักษาเนาะสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบ้านเฮาไอ้อย่างที่ช่วยกันดูแลได้ต้องช่วยกันนะเจ้าสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ฮับฟังรายการอยู่ส่งความห่วงใยนะเจ้าส่งกำลังใจถึงทุกท่านเลยบางท่านบอกว่ากำลังแยกการอยู่ติ้ววิทยุไปฟังในส่วนตัวกมีนะเจ้าบางท่านแยกการอยู่ในช่วงที่ฟ้าฝนอาจจะตกลงมาซี่ๆพองดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะเจ้ามันก็ต้องแยกการกันตึงว่าเนี่ยแหละเนาะคุณผู้ฟังเหนื่อยนักก็พักหน่อยก็ได้นะเจ้าเรื่องของพืชไร่พืชผักพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในส่วนตอนนี้ที่ต้องแจ้งเตือนกันถึงวันก็คือเรื่องของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราแบคทีเรียพืชสวนก็ยังคงต้องดูนะเจ้าเรื่องของไม้ผลของเฮาไอ้ยังที่มันหล่นร่วงลงมานะเจ้ามันอาจจะเน่าเหม็นได้อันนี้ต้องขจัยกำจัดออกไปนอกแปลงปลูกของท่านเพราะว่าจะได้บ่เป็นแหล่งสะสมของโรคและก็ศัตรูพืชนะเจ้าส่วนปศุสัตว์ก็คงจะต้องดูแลเรื่องของหลังคาโรงเรือนจะไปให้มันหั่วมันซึมเหมือนเจ้นเกยเจ้าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของหน้าฝนต้องฮื้อหลังคาของเฮานี่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้บ่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของท่านอยู่ในที่ชื้นๆอับๆ อากาศบ่ดีมันชื้นนักๆนี่สัตว์ก็จะอ่อนแอเป็นโรคได้ง่ายนะเจ้านี่แหละเจ้าความห่วงใยที่ส่งถึงคุณผู้ฟังไอ้อย่างที่ช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันนะเจ้ามันคอยสังเกตดูแลพืชไร่พืชผักรวมไปถึงโรงเรือนของท่านต่อยวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังยังมีหลายๆเรื่องราวเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเอาละช่วงนี้ฝากไว้เรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮาและเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข้อมูลข่าวสารอื่นๆนะเจ้าที่จะมาฝากคุณผู้ฟังทำน้อยนึงเจ้านี่พอดีว่ามีข่าวสารขึ้นมาเรื่องของเชียงใหม่เฮาตอนนี้ตั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพิ่งก็แจ้งด่วนที่สุดนะเจ้าฮื้อกู้อำเภอนั้นเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักๆโดยเฉพาะตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไป29สิงหาคมนะเจ้าจนถึงวันที่2กันยายนเพราะว่าพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักๆเลยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับตังน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าดังนั้นขอให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวคือท่านได้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศแล้วก็ข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องหรือว่าเว็บไซต์ของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาก็ได้นะเจ้าติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนี่แหละเจ้าความห่วงใยที่ส่งถึงคุณผู้ฟังเจ้าไปฟังกันต่อที่งานเพลงนี้งานเพลงนี้ชื่อว่าเปลี่ยนของคุณบีคณาคำอภิรดีขอบคุณนักๆเลยพี่สาวจะตั้งละปูนแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาไปฟังพร้อมๆกันเจ้า

ปิกัสซูรายการเสน่ห์ล้านนาเจ้านี่ช่วงนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตบอกค่อยดีนะเจ้าคุณผู้ฟังก็จะไม่หลุดหายๆพ่องแต่ว่าต่างเครื่องฮับวิทยุยังฟังชัดเจนอยู่นะเจ้าคุณผู้ฟังในพื้นที่ไหนนะเจ้าพื้นที่ไหนที่ฟังบัดชัดหรือว่ามีสัญญาณสะดุดจะใดแจ้งเข้ามาได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังนี่จะบันทึกไว้ก็จะได้ลงพื้นที่ก็จะมีคู่ปีเลยนะเจ้าที่ตั้งฝ่ายรายการของเฮานี่ก็จะไปเจอกับคุณผู้ฟังในแต่ละพื้นที่อยากครับผู้ครับฟังว่าเออเป็นฟังกันเป็นจะได้สัญญาณดีก็อยากฟังเรื่องราวข้อมูลข่าวสารอะไรยังเป็นพิเศษก็หรือว่าจะมีข้อเสนอแนะคำแนะนำให้กับทางสถานีจะได้นะเจ้าก็อาจจะได้เจอกันในวัยนี้นะคุณผู้ฟังเจ้าเรื่องข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆนะเจ้าที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ของเราซึ่งต่างพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงเปิ้นจัดกิจกรรมสีสันแห่งขุนเขาเรื่องเล่าชาติพันธุ์ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆเลยที่เพิ่นจัดขึ้นต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังเจ้าและงานนี้ก็จะมีไปจนถึงวันพุธจัดขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมเมื่อคนรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้แล้วก็ตระหนักถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงเพิ่นจัดขึ้นที่ไหนจะได้ห่วยขับรถกายไปตังประตูต้าแปรเนี่ยเพิ่นก็จะมีกิจกรรมที่อยู่ที่ฮั่นจุดหนึ่งต่อยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในงานก็จะมีกิจกรรมนักเลยนะเจ้ามีเรื่องของการเสวนาในหัวข้อจากรากเหง้าสู่อนาคตพรบชาติพันธุ์กับพลังคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตการเรียนรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของราษฎรบนพื้นที่สูง10ชนเผ่าผ่านวัตถุศิลป์สิ่งของเครื่องใช้สื่อจากการเรียนรู้เชิงรุกการแสดงแล้วก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพในชุมชนนะเจ้าก็จะมี3กลุ่มกิจกรรมด้วยกันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเลยท่านใดในว่างๆไกลไปไกลมาตั้งเวียงเชียงใหม่เปิ้นก็มีการจัดกิจกรรมเห็นโซนตั้งของประตูต้าแปรตรงบริเวณลานนั้นเลยนะเจ้านี่เห็นมีทําเต็มใหญ่พอสมควรเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังนอกเหนือจากนี้ก็จะมีกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมของภูมิปัญญาในพื้นที่ก็จะมีการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านชาติพันธุ์ในจังหวัดลำปูนไปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เฮือนเฮาที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมทำผ้าครั่งชาติพันธุ์ดาราอั้งในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตัวนะเจ้าก็ถือว่าเป็นสีสันและบรรยากาศในช่วงนี้แม้ว่าจะอยู่ในช่วงของฤดูฝนแต่ก็จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นต่อเนื่องนักขนาดเลยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเฮานะเจ้าคุณผู้ฟังฝากไว้ตอยกิจกรรมนี้จะมีไปจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้นะเจ้าจากงานเพลงปลดปล่อยของมาช่าวัฒนพาณิชย์มีแถมนึ่งงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาบอกว่าจะได้ฟังก่อฮาสำหรับงานเพลงนี้ชื่อว่าบทเรียนสอนใจเจ้า

ปิดเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังแถมนึ่งข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในต่างประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเนปาลเจ้าคุณผู้ฟังซึ่งก็มีข้อมูลข่าวสารจากต่างเอกอัครราชทูตไทยประจำกากมันดุซึ่งท่านก็ได้แจ้งมานะเจ้าว่าได้เร่งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเนปาลพร้อมกับที่จะดูแลช่วยเหลือคนไทยตลอด24ชั่วโมงเลยนะเจ้าสำหรับเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกากมันดุท่านชื่อว่านายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์ท่านก็ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะเจ้าตอบคำถามผู้สื่อข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเดินทางไปร่วมประชุมสื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศเนปาลกรณีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกชีบริเวณเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลหลังจากที่เราจะเห็นภาพข่าวที่เกิดน้ำหลากเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะเจ้าต่างสถานทูตเปิ้นก็ได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเลยพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อที่จะได้ตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่โดยเนปาลทัวริซึมบอร์ดเปิ้นได้รายงานข้อมูลเบื้องต้นว่ามีผู้เดินทาง384คนซึ่งก็มีชาวต่างชาติ291คนแล้วก็ชาวเนปาลแหม93คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะเจ้าจะได้ก็ดีเจ้าตังท่านเอกอัครราชทูตไทยท่านได้ขอให้คนไทยในประเทศเนปาลได้ติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดเลยหื้อหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยพร้อมกับยืนยันความพร้อมประสานความช่วยเหลือนะเจ้าความช่วยเหลือแก่คนไทยอย่างเต็มที่อันนี้ก็สำหรับท่านใดที่อาจจะมีญาติหรือว่ามีเพื่อนฝูงเนาะที่เดินทางไปตังเนปาลนะเจ้าบางท่านอาจจะติดต่อยังไม่ได้เตื้อหรือบางท่านติดต่อได้แล้วนี่ก็ส่งกำลังใจเลยเพราะว่ามีหมายเลขติดต่อของทางการเนปาลซึ่งก็จะมีหมายเลขฉุกเฉิน1234สายด่วน1144และเนปาลทัวริซึมโพลิสเนปาลทัวริสโพลิสนะเจ้าก็จะมีหมายเลขไว้ให้คุณผู้ฟังเผื่อจะได้จดไว้นะเจ้า985-1289-445 หรือว่าท่านจะติดต่อไปที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกากมันดุก็ได้นะเจ้านี่ก็หาเลขไม่ยากนะเจ้าเข้าไปดูที่ตั้งหน้าเพจทางราชการได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังและช่วงท้ายของรายการเสน่ห์ล้านนาละเจ้าข้าเจ้าระดารัตน์วันนี้ลาคุณผู้ฟังลาไปเวยน้อยนะเจ้าคุณผู้ฟังมีภารกิจต่อเนื่องแล้ววันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนมาปากันใหม่ในช่วงของสัปดาห์หน้าเลยนะเจ้าวันจันทร์ปากันในช่วงเวลาของรายการคุณของแผ่นดินวันอังคารจนถึงวันศุกร์รายการเสน่ห์ล้านนาเมื่อลาคุณผู้ฟังไปแล้วมีความสุขกันทั้งหน้าทุกท่านรักษาสุขภาพกันต่อยสวัสดีเจ้า

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้า

0: ที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: ทำความดีเพื่อชาติไทย
2: รัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวัยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกัญญาแก้วใสรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
4: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6ทับ2569ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาการเสนอชื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาให้นายกัญชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันไปดำรงตำแหน่งประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ต้องมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่คาดว่าจะมีการเสนอรายชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ช่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้อุ่นใจว่าเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบแล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปอริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีกาตาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพบหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอันธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์พบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกรวมทั้งการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างกาตาร์และอิหร่านเพื่อเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบแห่งนี้ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกาตาร์และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังหารือเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยนายอารักชีแสดงความชื่นชมความพยายามทางการทูตของกาตาร์ที่มุ่งเป้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวและผลักดันให้มีการเจรจาสันติภาพคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ทำเสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: ยอชายอต้มมือลองเพลงเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาจะผัดโดผัดชี้เหล่าซาบา
4: ที่วิจารวิออกพะโล
5: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
8: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
9: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบแล้วเสียสุขภาพหมด
10: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นข่าวมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆและฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอปรัชญาพรตะกิตติชัยค่ะไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ VRD ช่องทาง TikTok Radio ชิถ้าพูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทยตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อมีการพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และก็ความหมายคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งซึ่งทางภาครัฐเองก็ขอย้ำว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่การแจกเงินหรือว่าการโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่ว่าเป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองแล้วก็กองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งนะคะแล้วก็มีฐานสมาชิกกว่า 12 ล้านคนซึ่งก็มุ่งที่จะเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระดับต้นทุนที่เหมาะสมนำไปประกอบอาชีพได้สร้างรายได้แล้วก็ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบนะคะโดยกลไกของโครงการกำหนดให้กองทุนเนี่ยเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายซึ่งก็เขาเรียกว่าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อกองทุนสมัครแล้วก็ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยกองทุนก็จะจัดทำหรือว่าปรับปรุงสัญญาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญาจากนั้นรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนตามยอดดอกเบี้ยรวมที่กองทุนปรับลดนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งหมายถึงอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็สำหรับการจัดสรรเงินทุนที่จะเพิ่มให้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

างสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่เป็นการแจกเงินโดยตรงแต่ว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบแล้วก็จัดสรรเงินผ่านกองทุนที่จดทะเบียนนิติบุคคลทั่วประเทศนะคะคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะโอนเงินครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเข้าบัญชีสมาชิกหรือประชาชนมาลงทะเบียนรับเงินโดยตรงแต่ว่าหมายถึงรวมการที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะลดดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งตามหลักเกณฑ์นะคะส่วนตัวเลข 30,000 ถึง 150,000 บาทเนี่ยเป็นวงเงินเพิ่มทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ต่อกองทุนไม่ใช่เงินที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับนะคะสำหรับการจัดสรรเงินทุนเพิ่มทุนให้กับกองทุนเนี่ยก็จะใช้เกณฑ์ขั้นบันไดตามยอดดอกเบี้ยรวมที่กองทุนลดให้สมาชิกก็คือดอกเบี้ยรวมไม่เกิน 30,000 บาทจะได้รับเงินเพิ่มทุน 30,000 บาทมากกว่า 30,000 ถึง 50,000 บาทได้รับ 50,000 บาทมากกว่า 50,000 ถึง 70,000 บาทหรือได้รับ 70,000 บาทมากกว่า 70,000 ถึง 90,000 บาทนะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งกองทุนที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีคณะกรรมการบริหารตามระเบียบแล้วก็ส่งรายงานงบการเงินต่อสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติต่อเนื่องไม่น้อยกว่า2ปีแล้วก็สมาชิกเนี่ยมีมติเห็นชอบเข้าร่วมโครงการโดยกองทุนจะยื่นคำขอผ่านศูนย์ประสานงานกองทุนจังหวัดหรือสาขาเขตนะคะเพื่อให้ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เอกสารก่อนดำเนินการตามขั้นตอนแม้ว่าโครงการจะวางกรอบครอบคลุมกองทุน 79,610 แห่งมีฐานสมาชิกกว่า12ล้านคนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกกองทุนหรือสมาชิกทุกคนเนี่ยจะได้รับการลดดอกเบี้ยโดยอัตโนมัตินะคะเนื่องจากว่ากองทุนต้องมีการสมัครต้องผ่านคุณสมบัติก่อนแล้วก็ดำเนินการจัดทำปรับปรุงสัญญาตามหลักเกณฑ์ก่อนคณะกรรมการกองทุนนะคะว่าตนได้เข้าร่วมกองทุนหรือเปล่านะคะเป้าหมายของภาครัฐเองก็คือจะช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงินเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบเพื่อนำไปสร้างอาชีพแล้วก็รายได้ไม่ใช่การนำเอางบประมาณไปชำระหนี้นอกระบบเดิมให้เป็นรายบุคคลนะคะจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังข้อความหรือว่าลิงก์ที่อาจจะแอบอ้างว่าสามารถลงทะเบียนขอรับเงิน 30,000 จนถึง 150,000 บาทจากโครงการนี้โดยตรงนะคะหากต้องการตรวจสอบข้อมูลก็สอบถามได้ที่กองทุนในพื้นที่ทั้ง14สาขาเขตนะคะโทร02-100-4209ต่อ1702ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาตินะคะเข้าไปได้มีการขับเคลื่อนแล้วก็มีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้แล้วก็มีการได้จัดสรรผ่านกองทุนที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลทั่วประเทศกันแล้วค่ะ

วทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของการรับสมัครเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์รอบโควต้าปีการศึกษา2570นะคะซึ่งทางศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่าก็เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรปริญญาตรี5ปีสู่เส้นทางวิชาชีพด้านการเดินเรือและวิศวกรรมทางทะเลสาขาวิทยาการเดินเรือจำนวน100คนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ70คนนะคะสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2569สมัครออนไลน์ที่ www.academic.mmtc.ac.th ส่วนคุณสมบัติเลยก็คือเป็นเพศชายสูงไม่น้อยกว่า158เซนติเมตรกำลังศึกษาทางม .6 นะคะแล้วก็อายุไม่เกิน21ปีมีสัญชาติไทยว่ายน้ำได้เป็นอย่างดีสายตาปกติไม่บอดสีและไม่มีรอยสักผู้สมัครควรศึกษารายละเอียดด้านสุขภาพแล้วก็เรื่องเงื่อนไขการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลตามประกาศอย่างละเอียดนะคะมีทั้งการคัดเลือกทั้งวิชาการนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาต่างประเทศพร้อมทดสอบพละศึกษาสอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกายแล้วก็มีการทดสอบวิ่งด้วยนะคะมีการทดสอบว่ายน้ำซึ่งเอกสารสำคัญเลยก็คือบัตรประชาชนทะเบียนบ้านและก็มีค่าสมัครสอบ200บาทนะคะเป็นก้าวแรกสู่เส้นทางนักเดินเรือมืออาชีพอย่าพลาดกับโอกาสที่จะเข้าร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังที่สำคัญด้วยนะคะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆหรือว่าจะมี QR code เข้าไปดูได้ที่ทางศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยจะเสนอ5โครงการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ทางการเนปาลและจีนประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยหลังทะเลสาบที่เกิดจากสิ่งกีดขวางอาจพังทลายการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026สว่างจันพรามอายุ106ปีได้เหรียญทองขว้างจักรพร้อมรับรางวัลพิเศษนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยจะเสนอ5โครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนวงเงิน50ล้านบาทรวมถึงข้อเสนอเชิญนโยบายครอบคลุมทุกมิติกว่า 35,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยแบ่งข้อเสนอเป็น2ส่วนหลักคือโครงการเร่งด่วนมี5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีมรดกโลกในปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพ

0: ปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที
1: ่ก็คิดว่าการประชุมครม.ครั้งนี้นะครับทางพื้นที่ทางจังหวัดก็คาดหวังว่าอยากจะให้ปัญหาเร่งด่วนนะครับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังที่เราได้นำข้อเสนอไปทางจังหวัดเองก็จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวสงขลาโดยแท้นะครับซึ่งในแต่ละเรื่องพี่น้องประชาชนเองก็มีส่วนที่จะต้องมีโอกาสได้ติดตามด้วยนะครับความก้าวหน้าของประเด็นปัญหาต่างๆที่พื้นที่ต้องการนะครับที่สำคัญที่สุดอยากให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าข้อเสนอครั้งนี้ไม่ใช่เป็นข้อเสนอของสถานการณ์แต่เป็นข้อเสนอที่เกิดจากปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวสงขลาอย่างแท้จริงนะครับก็หลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีสัญจรผ่านไปแล้วนะครับทางจังหวัดเองก็จะยังคงทำงานต่อเนื่องนะครับติดตามต่อและผลักดันเรื่องต่างๆต่อไป
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวเพิ่มเติมได้ว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพของสงขลาทั้งด้านวัฒนธรรมเมืองเก่าและเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นที่ประจักษ์พร้อมเชิญชวนชาวสงขลาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีด้วยความภาคภูมิใจโดยทางจังหวัดยืนยันจะติดตามผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดด้านหอการค้าจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่จากผลกระทบอุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงการค้าเอเชียตะวันออก
2: นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นโอกาสสำคัญให้รัฐบาลรับทราบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่โดยภาคเอกชนเตรียมเสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี2568โดยมีข้อเสนอสำคัญคือสนับสนุนงบประมาณขุดลอกคูคลองและฟื้นฟูเครื่องมือป้องกันภัยรวมถึงจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนอัตราร้อยละ 1.5 ระยะเวลา5ปีวงเงินไม่เกิน40ล้านบาทพร้อมผ่อนคลายเกณฑ์เครดิตบูโรและให้บยส.ค้ำประกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนและกลับมาดำเนินธุรกิจได้เสนอจัดทำจุดพักพิงแนวสูงโดยใช้โรงแรมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุทกภัยพร้อมระบบสาธารณูปโภคและการแพทย์ด้านการขนส่งขอให้เร่งขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและเชื่อมโยงการค้ากับตลาดเอเชียตะวันออก
3: เพราะฉะนั้นเราต้องการเม็ดเงินอย่างซอฟท์โลนเนี่ยเข้ามาช่วยอัดฉีดเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ให้กับภาคเอกชนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำบทมาตรการพิจารณาสินเชื่อของเครดิตบูโรในพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นพิเศษนิดหนึ่งเพราะถ้าใช้มาตรการประเมินเครดิตบูโรตามเครดิตสกอร์เดิมเนี่ยโอกาสที่ SME หรือรายเล็กเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยก็จะยากผลักดันเรื่องเศรษฐกิจอย่างการเสนอขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลาถ้าเรามีงบในการขุดลอกทะเลสาบตรงนี้ทำให้เรือสินค้าสามารถเทียบท่าได้แล้วก็เอาขนย้ายคอนเทนเนอร์ขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ศักยภาพในการขนส่งโลจิสติกของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงออกไปยังตลาดเอเชียตะวันออกได้
2: พร้อมกันนี้ยังเสนอให้มีการจัดตั้งคณะอำนวยการบริหารจัดการอุทกภัยหาดใหญ่อย่างยั่งยืนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อบูรณาการหน่วยงานด้านการเตือนภัยและรับมือสถานการณ์พร้อมติดตั้งแผงกั้นน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจคาดหวังว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างทิศทางการพัฒนาสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
0: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามความคืบหน้าโครงการด้านคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำกำชับหน่วยงานเร่งรัดโครงการที่มีปัญหาอุปสรรคโดยคำนึงถึงกรอบเวลาและมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที
4: ่นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าของโครงการสำคัญในพื้นที่สำหรับโครงการที่ติดตามประกอบด้วยงานของแขวงทางหลวงยะลา ได้แก่โครงการก่อสร้างทาง

0: หลวงหมายเลข4065สายบ้านเนียงยะหาบริเวณพื้นที่อำเภอยะหาและโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4084สายเตาปูนท่าสาบขณะที่แขวงทางหลวงชนบทยะลาได้รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทหมายเลขยล3003นอกจากนี้ยังติดตามโครงการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เขตเมืองได้แก่โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตะโลกือบองานวางท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจรโครงการขุดลอกบึงแบมเมาะและโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำหรือปั๊ม PC ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยประชาชนในพื้นที่เป็นผู้สะท้อนปัญหาขณะที่หน่วยงานภาครัฐต้องนำปัญหามาจัดลำดับความสำคัญและผลักดันโครงการให้บรรลุเป้าหมายพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบปัญหาหรืออุปสรรคขัดข้องในการดำเนินงานให้เร่งแก้ไขและบริหารจัดการโครงการด้วยความรอบคอบโดยคำนึงถึงกรอบเวลาและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยเร็วทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคมนาคมและการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดยะลาพร้อมขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นและร่วมกันผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
1: ขณะที่จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอของสนับสนุนงบประมาณกว่า400ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อดำเนินการโครงการเร่งด่วนพร้อมผลักดัน8โครงการเชิญนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1/2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลารวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายวงเงินรวมกว่า 15,400 ล้านบาทสำหรับโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการมีจำนวน6โครงการวงเงินรวมกว่า400ล้านบาทครอบคลุม4ด้านขณะที่ข้อเสนอเชิงนโยบายมี8โครงการวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการเร่งรัดผลักดันตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมและโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลโครงการสำคัญอาทิโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกอำเภอตากใบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราและถนนเชื่อมต่อหาดนราทัศน์ถึงอ่าวมะนาวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างทั้งนี้หากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลคาดว่าจะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมโยงพื้นที่เมืองกับพื้นที่ชายแดนรวมทั้งช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเริ่มเปิดให้ประชาชนสัญจรบนมอเตอร์เวย์ทางยกระดับM82 ฟรีตลอดสายบางขุนเทียนบ้านแพ้ว25กิโลเมตรทุกวันตลอด24ชั่วโมงเพิ่มทางเลือกบนพระราม2เชื่อมกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต
3: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรตั้งแต่บางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้ว รวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรทุกวันตลอด24ชั่วโมงทำให้ประชาชนสามารถใช้มอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ได้ฟรีตลอดสายทางตั้งแต่เวลา10นาฬิกาของวันนี้เป็นวันแรกพร้อมเปิดเผยว่าการเปิดทดลองให้บริการตลอดสายครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเดินทางบนถนนพระราม2ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเชื่อมกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้M82 จะช่วยแยกการจราจรระยะไกลออกจากการจราจรในพื้นที่แบ่งเบาปริมาณรถบนถนนด้านล่างและเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะช่วงวันหยุดและเทศกาลนอกจากนี้มอเตอร์เวย์ M82 ยังเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข9หรือ M9 หรือถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษด้านใต้และด้านตะวันตกรวมถึงโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวพระนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมต่อเนื่องจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดสมุทรสาครสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการเดินทางและขนส่งพร้อมเชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจฐานการผลิตศูนย์กลางอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประชาชนสามารถใช้ทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์M82 ได้4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วก่อนเชื่อมต่อกับถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามทางแยกต่างระดับวังมะนาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดต่างๆในภาคใต้ส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างก่อสร้างจึงกำชับให้กรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการเส้นทางการจราจรบุคลากรและระบบช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นลงและจุดเชื่อมต่อบ้านแพ้วรวมทั้งประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการใช้เส้นทางและข้อจำกัดด้านความเร็วให้ชัดเจนโดยให้การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
4: การเดินทางสะดวกมีการวางแผนที่ดีการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะตามมาเป็นลูกโซ่ผมมั่นใจนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ก็คืออย่างน้อยที่สุดเราประหยัดระยะเวลาในการเดินทางเราประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนี่คือสิ่งต่างแต่หลังจากนี้กรมทางหลวงและโดยกระทรวงคมนาคมเราก็จะมีการพัฒนาเชื่อมโยงในเส้นทางต่อจากบ้านแพ้วต่อไป
3: ด้านนายปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่ากรมทางหลวงได้ตรวจสอบความพร้อมด้านโครงสร้างทางยกระดับผิวทางระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายและเครื่องหมายจราจรตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และหน่วยปฏิบัติการดูแลประชาชนเพื่อบริหารจราจรและช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงปัจจุบันงานก่อสร้างโยธาของ M82 มีความก้าวหน้าประมาณ98%โดยจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนภายในปีนี้ส่วนการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและระบบควบคุมจราจรคาดว่าจะเริ่มให้บริการในปี2570และมีเป้าหมายเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและพร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572นพศรแก้วคำ
1: กระทรวงแรงงานเร่งยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยและอาเซียนสู่สากลพร้อมปรับลดเงื่อนไขภาษาต่างประเทศเพิ่มโอกาสแรงงานไทยในตลาดโลก
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่แห่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILOในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและอาเซียนบวก3ที่ประเทศไทยโดยระบุว่าทุกฝ่ายพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกสำหรับมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานของไทยในกลุ่มบริหารและแรงงานฝีมือเฉพาะทางเช่นงานนวดไทยและงานช่างเชื่อมนับว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานเตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเช่นยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV พลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะแรงงานด้าน AI ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้กระทรวงแรงงานได้หารือกับประเทศคู่สัญญาเพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศโดยเสนอปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษา จากระดับวิชาการมาเป็นระดับการสื่อสารพื้นฐานและให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นประสิทธิ์ประดับสิ่งรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6/2569ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาการเสนอชื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25 สิงหาคมที่ผ่านมาให้นายชัดชัยบางช่วงเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ต้องมีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่คาดว่าจะมีการเสนอรายชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้อุ่นใจว่าเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบแล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปอริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2 กันยายนนี
9: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ติดตามและเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดหลังคาดการณ์สภาพอากาศพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาคจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2 กันยายนประกอบด้วยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้สทนช.กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90 มิลลิเมตรในช่วงเวลา24 ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกจังหวัดกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องในระยะนี้
10: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่2 กันยายนนี้สาเหตุสำคัญจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและจะเริ่มได้รับผลกระทบในวันพรุ่งนี้โดยฝนจะตกหนักชัดเจนบริเวณภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่าน จากนั้นวันที่30ถึง31สิงหาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นจังหวัดเลยบึงกาฬมุกดาหารและนครพนมก่อนจะเคลื่อนลงสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่1กันยายนนี้ขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิตย์จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นโดยช่วงพีคสุดคือวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
11: อาจจะต้องระวังมีหลายเรื่องก็คือ1เรื่องของน้ำป่าไหลหลากตรงนี้ค่อนข้างเป็นห่วงเนื่องจากว่าทางด้านจังหวัดทางด้านน่านพะเยาเชียงรายเนี่ยฝนต่อเนื่องมาหลายวันนะครับแล้วก็รอบที่แล้วก็ตกหนักจนมีน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันทำให้พื้นดินเนี่ยมันอุ้มน้ำเต็มที่แล้วนะครับตกรอบนี้ถึงแม้ว่าประเมินแล้วเนี่ยมันไม่ได้เท่าขนาดหนักขนาดรอบที่แล้วแต่ศักยภาพการกักเก็บของน้ำของดินเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันก็จะเกิดทำให้เกิดน้ำท่าได้ง่ายนะครับพอเกิดน้ำท่าปั๊บเนี่ยมันก็ในพื้นที่ลาดชันขึ้นเขามันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะจะต้องระวังส่วนนี้
10: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทพัฒน์แสนตุ้มรายงาน
8: รัฐบาลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมรับมือน้ำเหนือปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมรับระดับน้ำสูง
12: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวัยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วนที่สุดจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานคาดการว่าในวันนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีที่2อำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางนี้กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือซึ่งการปรับระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรอย่างไรก็ตามจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกนิกาแก้วใสรายงาน
8: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
13: นางจอมขวัญสักกามานผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงข ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
8: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
14: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
8: กบข.พัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงสร้างผลตอบแทนระยะยาวยกระดับการลงทุนให้ยืดหยุ่นนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและผันผวนมากขึ้นทั้งปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกส่งผลให้ประสิทธิภาพของการกระจายความเสี่ยงสินทรัพย์ลดลงกบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่หรือ Total Portfolio Approved หรือ TPA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกโดยปัจจุบันกบข.ได้เริ่มนำแนวคิด Hybrid TPA มาประยุกต์ใช้แล้วและจะเดินหน้ายกระดับกระบวนการลงทุนให้มีความยืดหยุ่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกมากยิ่งขึ้นสำหรับภาพรวมผลตอบแทนกบข.ตั้งแต่ต้นปีถึง16สิงหาคมที่ผ่านมาแผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปผลตอบแทนร้อยละ 8.08แผนสมดุลตามอายุสัดส่วนใหม่สมาชิกอายุน้อยกว่า50ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 17.23 แผนกองทุนรวมวายุพักให้ผลตอบแทน 12.26 แผนการลงทุนตามหลักสรีอะให้ผลตอบแทนร้อยละ 20.41 แผนหุ้นไทยให้ผลตอบแทนร้อยละ 34.69 แผนหุ้นต่างประเทศผลตอบแทนร้อยละ 24.19 แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ผลตอบแทนร้อยละ 15.79 และแผนทองคำผลตอบแทนร้อยละ 5.58 โดยกบข.ยังคงเป้าหมายผลตอบแทนระยะยาวชนะอัตราเงินเฟ้อบวกร้อยละ 2-3 ต่อปีอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สิบสองนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศทางการเนปาลและจีนประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย360รายและสูญหายเกือบ 1,000 คนเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่แนวกั้นทะเลสาบ2แห่งที่อยู่คนละฝั่งพรมแดนซึ่งเกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางจะพังทลายและทำให้มวลน้ำปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมา ขณะที่หน่วยงานจัดการพิบัติภัยพิบัติของเนปาลประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตอนล่างนัดเดินทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำลังปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและอยู่ในสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งอยู่ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยง
8: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐที่ระบุว่านายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐจะพยายามเพิ่มแรงกดดันและโดดเดี่ยวเศรษฐกิจของอิหร่านระหว่างการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาในสัปดาห์หน้าโดยนายเบสเซนอาจเรียกร้องประเด็นดังกล่าวโดยตรงต่อรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของหลายประเทศระหว่างการหารือระดับทวิภาคีอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีการเปิดเผยกำหนดการพบหารือทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยขู่จะโจมตีเครือข่ายทางการเงินและปิดกั้นแหล่งรายได้ทั้งหมดของอิหร่านพร้อมกับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่าน
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งให้กระทรวงมหาดไทยสหรัฐเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอซึ่งเป็นทะเลสาบที่เล็กที่สุดในกลุ่มทะเลสาบเกรดเล็กทั้ง5แห่งในทวีปอเมริกาเหนือที่มีพรมแดนระหว่างสหรัฐและแคนาดาโดยให้เปลี่ยนเป็นทะเลสาบอเมริกาอย่างเป็นทางการซึ่งมีผลโดยทันทีพร้อมปรับปรุงการอ้างถึงทะเลสาบแห่งนี้ในระบบทางภูมิศาสตร์ภายใน30วันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุการเจรจาทางการค้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างออกมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าในอัตราร้อยละ50เพื่อตอบโต้ในระดับที่เท่ากันขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาออกแถลงการที่ยืนยันว่าทะเลสาบออนแทริโอมีอายุมากกว่า400ปีก่อนการก่อตั้งสหรัฐและแคนาดาและแคนาดายังคงเรียกชื่อทะเลสาบออนแทริโอต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลง
8: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของชาติในภูมิภาคแอฟริกากลางที่กล่าวหาว่ากองทัพซูดานเปิดฉากโจมตีตลาดเชื้อเพลิงแห่งหนึ่งในเขตอาดีกูลของชาติซึ่งติดกับชายแดนของซูดานเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซูดานออกแถลงการประณามการโจมตีครั้งล่าสุดที่ใกล้กับชายแดนชาติซูดานพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงด้านกระทรวงการต่างประเทศซูดานเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเป็นมืออาชีพและเป็นอิสระเกี่ยวกับเหตุการณ์การโจมตีดังกล่าวพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลซูดานเคารพอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงของชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่5รายการขว้างจักรรุ่นอายุ95ปีชายสว่างจันพรามนักกรีฑาที่มีอายุมากที่สุดในโลก106ปีใช้จักรที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับนักกีฬาคนอื่นๆทำสถิติดีที่สุดคือ7เมตร59เซนติเมตรทำลายสถิติโลกของตัวเองในรุ่นอายุ100ปีขึ้นไปที่ทำไว้คือ7เมตร50เซนติเมตรจากการแข่งขันชิงแชมป์โลก2025ที่ไต้หวันได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองทั้งยังได้รับรางวัลพิเศษสำหรับนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดโดยรับมอบจากชูคยองโฮนายกเทศมนตรีเมืองแดกูประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันอีกด้วยส่วนประเภทกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีสมสง่าบุญนอกทำสถิติ3เมตร64เซนติเมตรคว้าเหรียญเงินไปครองโดยเหรียญทองเป็นของไรจาฮิลเดนจากฟินแลนด์ที่ทำสถิติไป3เมตร68เซนติเมตรและเหรียญทองแดงเป็นของซูเยโอแมนจากเยอรมนีที่ทำไป3เมตร21เซนติเมตรขณะที่การแข่งขันกระโดดสูงรุ่นอายุ 55-59 ปีชายสมนึกวงสมิงลงชิงชัยกระโดดได้1เมตร60เซนติเมตรคว้าเหรียญเงินมาครองโดยแชมป์ตกเป็นของแมทธีสซันเนบอนจากสวีเดนที่ทำสถิติไป1เมตร65เซนติเมตรและอันดับ3ตกเป็นของจาอูเมวิลาจากสเปนที่ทำสถิติไป1เมตร60เซนติเมตรศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Feeling Open ที่เมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2 มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ97ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งหัวชนะรีเซตคาเบล่าจากออสเตรเลียไป2-0เซต6-2และ7-6ไทยเบรก8-6ตีตัวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบศึกหนักกับเคที่วูลิเนตนักเทนนิสเจ้าถิ่นมืออันดับ91ของโลกการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship 2026ที่สนาม TPC Boston สหรัฐอเมริกาโปรเปียโนอภิชยายุบลประเดิมผลงานรอบแรกได้อย่างร้อนแรงหวดเก็บไป4อันเดอร์พาร์68จากการทำ5เบอร์ดี้เสียเพียง1โบกี้รั้งอันดับ5ร่วมของตารางตามหลังผู้นำเดี่ยวอย่างคิมเซยองโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่กดไป8อันเดอร์พาร์64อยู่เพียง4สโตรกเท่านั้นโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังเกมทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าชัยชนะในครั้งนี้มีความหมายและมีคุณค่ามากเพราะการเล่นกับทีมชาติเกาหลีใต้นั้นกว่าจะได้มาแต่ละแต้มไม่ใช่เรื่องง่ายการที่ทีมชาติไทยได้เข้ามาอยู่ในท็อป4ถือว่าเป็นความสำเร็จในเป้าหมายแรกและทีมชาติไทยจะพยายามก้าวไปข้างหน้าทีละขั้น
17: การที่พวกเราได้เข้ามาอยู่ในท็อป4นะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในเป้าหมายกลุ่มแรกแล้วนะครับเราจะพยายามก้าวไปทีละสเต็ปแล้วก็การพัฒนาของทีมเกาหลีในช่วงปี2ปีเนี่ยดีขึ้นมากโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเขาก็มีความมั่นใจในการที่จะได้แชมป์ของ ABC ครับที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายเลยในการที่เล่นกับเกาหลีจะเห็นได้ว่าเซตที่1เรายากมากกว่าที่จะได้แต้มเขาแต่ละแต้มแล้วก็ยากมากในการที่จะปิดเซตได้แต่ละเซตแต่ว่าด้วยความที่นักกีฬาของเราช่วยกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีนักกีฬาของเราบางคนตัวหลักๆได้รับการบาดเจ็บเราก็วันนี้คือก่อนที่จะแข่งเนี่ยบอกว่าเราจะตายด้วยกันตายคาสนามไปเลยเลยทุกคนก็ฮึกเหิมในการที่จะช่วยกันเล่นช่วยกันต่อสู้
16: ด้านออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมที่พบกับเกาหลีใต้ทุกคนต้องสู้เต็มที่สุดกำลังแม้แรงจะเริ่มหมดโดยเฉพาะในเซตสุดท้ายแต่ทุกคนก็ช่วยกันเล่นได้ดีและสู้กันจนถึงลูกสุดท้ายเพราะเกาหลีใต้เล่นได้ดีและมีเกมรับที่เหนียวแน่นมากสำหรับตอนนี้ทีมชาติไทยมีความมั่นใจและจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆแต้มสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่29สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังเสร็จภารกิจการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ด้วยการเป็นรองแชมป์โดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้จะรู้สึกผิดหวังเพราะผลการแข่งขันแต่ก็ภูมิใจในตัวนักกีฬาทุกคนที่ทำงานกันอย่างหนักและทำได้ยอดเยี่ยมแคมป์นี้ถือว่าเป็นการเฟ้นหาและได้ลองตัวผู้เตะใหม่ๆหลายคนหลังจากนี้จะเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์3รายการที่สำคัญก็คาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จและต้องการชนะให้ได้ทั้งหมดทั้งนี้ทางสตาร์โค้ชจะมีการประชุมร่วมกับสมาคมพร้อมสรุปแผนงานทั้งหมดและวางแผนเตรียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปอย่างฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่24กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารว่าที่ประชุมหารือหลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งแบ่งสมาคมกีฬาออกเป็น4กลุ่มและกำหนดกรอบงบประมาณตั้งแต่2ถึง32ล้านบาทโดยได้รับคำยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงกรอบเบื้องต้นสมาคมกีฬาสามารถเสนอปรับแผนและขอรับงบประมาณเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังคงประเมินว่างบพัฒนากีฬาเป็นเลิศที่กำหนดไว้ 1,300 ล้านบาทยังคงต่ำกว่าความต้องการซึ่งควรอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาทส่วนการแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรเชื่อว่าจะสามารถประสานการทำงานกับสมาคมกีฬาได้ดีเนื่องจากเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์และเข้าใจปัญหาในวงการกีฬาขณะที่การเตรียมทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจิและนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีความพร้อมเต็มที่พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกชนิดกีฬาในการแข่งขัน สมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีชาติที่เข้าร่วมทั้งหมด35ชาติแบ่งเป็น7กลุ่มกลุ่มละ5ชาติโดยผลการจับสลากทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิรักฮ่องกงไต้หวันและมัลดีฟโดยการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม7ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U17 Asian Cup อุซเบกิสถาน2027ที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2570ร่วมกับอีก9ชาติที่ได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายอัตโนมัติประกอบด้วยอุซเบกิสถานเจ้าภาพออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียทาจิกิสถานญี่ปุ่นจีนเวียดนามเกาหลีใต้และกาตาร์และจะหา8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U17 ประจำปี2027ที่กาตาร์ต่อไปผานิชคาดนารายงาน
18: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
19: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
18: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
19: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าอุตราวัดอุตราวัดเขียนออ่างสระอุต่อเต่ารอเรือสระอาวอแหวนรอหันต่อเต่าอุตราวัดมาจากคำภาษาสันสกฤต2คำรวมกันคือคำว่าอุตระแปลว่ามือซ้ายซ้ายมือด้านซ้ายหรือทิศที่อยู่ด้านซ้ายคือทิศเหนือกับคำว่าอาวัดแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมอุตราวัดจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือซ้ายหรือด้านซ้ายของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคนไทยมีคติว่าหากเวียนรอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างเมนเผาศพควรเวียนซ้ายเรียกเป็นศัพท์ว่าอุตราวัดคือเวียนโดยหันด้านซ้ายมือเข้าหาสิ่งที่เวียนไม่เวียนโดยหันด้านขวามือเข้าหาสิ่งที่เวียน
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 เมตรและเวลา 6:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:44 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 2:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 15 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงยิรันดูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติหรือมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับนวัตศิลป์พันธรักษ์การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.โทรศัพท์02 039 5570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการจำนวน309อัตรานักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการจำนวน282อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน92อัตราและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน3อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือที่เว็บไซต์ taxthai.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายนนี้ต่อไปก็เชิญรับฟังบทความประจำวัน
21: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคไตในผู้สูงวัยภัยเงียบที่ต้องเฝ้าระวังท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายของเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอวัยวะต่างๆเริ่มเสื่อมถอยลงอย่างช้าๆโดยเฉพาะไตซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการกรองของเสียควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่รวมถึงช่วยรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติในผู้สูงวัยไตมักเสื่อมลงโดยธรรมชาติทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังได้ง่ายขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะโรคไตในผู้สูงวัยมักถูกเรียกว่าภัยเงียบเนื่องจากในระยะแรกมักไม่แสดงอาการชัดเจนผู้ป่วยจำนวนมากจึงไม่ทราบว่าตนเองกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับไตจนกระทั่งโรคดำเนินไปในระยะที่รุนแรงแล้วอาการที่เริ่มสังเกตได้อาจรวมถึงอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดบวมบริเวณเท้าขาหรือใบหน้าปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหรือมีฟองมากผิดปกติอย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้อาจคล้ายกับโรคอื่นๆจึงทำให้ถูกมองข้ามได้ง่ายโดยปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไตในผู้สูงวัยได้แก่โรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นการรับประทานอาหารเค็มจัดการดื่มน้ำน้อยการใช้ยาแก้ปวดหรือสมุนไพรบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานานนอกจากนี้การขาดการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้โรคถูกค้นพบช้าอย่างไรก็ตามการป้องกันและชะลอการเสื่อมของไตสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพพื้นฐานเช่นควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติลดการบริโภคอาหารเค็มหรืออาหารแปรรูปดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็นและหมั่นออกกำลังกายอย่างเหมาะสมตามวัยที่สำคัญคือการตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะการตรวจการทำงานของไตเพื่อให้สามารถค้นพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคโดยแพทย์อาจให้การรักษาด้วยยา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือในระยะรุนแรงอาจต้องมีการฟอกไตหรือปลูกถ่ายไตซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวท่านผู้ฟังคะดังนั้นการตระหนักรู้และใส่ใจสุขภาพไตจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยและผู้ดูแลอย่ารอให้ร่างกายส่งสัญญาณที่รุนแรงเพราะโรคไตอาจค่อยๆคืบคลานโดยไม่รู้ตัวการเริ่มต้นดูแลตั้งแต่วันนี้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงยืนยาวเพราะไตคืออวัยวะสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามการเฝ้าระวังคือการป้องกันที่ดีที่สุดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรคไตในผู้สูงวัยภัยเงียบที่ต้องเฝ้าระวังเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
0: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้

0: ทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤษฎาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกัน

0: บัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ปี่ปี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
1: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: กันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะกลับมาพูดคุยกันในเรื่องของสาระสุขภาพกันอีกครั้งนะคะท่านสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเกือบ1ชั่วโมงนะคะเราจะอยู่ดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันแบบนี้นะคะก็ฝากท่านผู้ฟังติดตามรับฟังด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าอยากรับฟังเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถที่จะแนะนำเข้ามาในรายการได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะยินดีจะนำสาระสุขภาพมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันค่ะว่าวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างนะคะสักครู่ค่ะ

ากว่าเรามีอาการไอไม่หยุดก็อยากจะหาวิธีที่จะช่วยให้บรรเทาอาการไอที่เกิดขึ้นให้หายเร็วที่สุดใช่ไหมคะซึ่งบางครั้งก็หาหลายวิธีแล้วนะคะอาการไอไม่หยุดเป็นหวัดหอบหืดคอแห้งติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเป็นกรดไหลย้อนภูมิแพ้สูบบุหรี่วัณโรคนะคะหลอดลมโป่งพองไปจนถึงผลข้างเคียงจากยาบางชนิดเหล่านี้ล่ะค่ะก็คือสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เรานั้นมีอาการไอทั้งไอแบบแห้งๆไอแบบมีเสมหะหรือว่าไอเรื้อรังแต่ก็ไม่ว่าไอแบบไหนแน่นอนว่าสร้างความรำคาญให้กับเราใช่ไหมคะบางครั้งไอตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยจนบางครั้งก็ไอหน้าดำหน้าแดงแบบนั้นนะคะแถมไอในที่สาธารณะอย่างเช่นบนรถโดยสารใครๆก็จะหันมามองเราใช่ไหมคะเพราะว่ากลัวว่าเราจะไปแพร่เชื้อโรคให้กับตัวเขาด้วยมีวิธีที่จะช่วยบรรเทาอาการไอให้ลดลงโดยเร็วที่สุดทั้งง่ายแล้วก็ได้ผลด้วยนะคะนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ประการแรกคือการดื่มน้ำให้มากขึ้นค่ะเริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะกับการดื่มน้ำในแต่ละวันให้มากขึ้นใครที่มีเสมหะในลำคอน้ำก็จะช่วยละลายเสมหะให้น้อยลงได้ส่วนใครที่มีอาการไอแบบแห้งๆน้ำก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในลำคอทำให้มีอาการระคายเคืองภายในลำคอลดลงเช่นเดียวกันค่ะประการต่อมาคือการดื่มน้ำอุ่นนะคะถ้าหากว่าเลือกที่จะดื่มน้ำให้มากขึ้นแล้วก็ควรดื่มน้ำอุ่นแทนการดื่มน้ำเย็นเพราะว่าน้ำอุ่นนั้นก็จะช่วยละลายเสมหะและให้ความชุ่มชื้นภายในลำคอได้ดีกว่าน้ำเย็นค่ะนอกจากนี้ยังสามารถที่จะเลือกดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำผึ้งมะนาวระหว่างวันก็ได้นะคะต่อมาคือการอาบน้ำอุ่นค่ะเมื่อข้างในของเราอุ่นแล้วใช่ไหมคะจากการที่เราดื่มน้ำอุ่นเข้าไปข้างนอกก็ต้องอุ่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะการอาบน้ำอุ่นนอกจากจะช่วยลดน้ำมูกได้แล้วนะคะยังดีต่อร่างกายของคนที่เป็นหวัดแล้วก็เป็นภูมิแพ้และยังรวมไปถึงการอมยาแก้ไอค่ะอย่าคิดว่าอาการไอจะหายได้เองง่ายๆนะคะถ้าหากว่ามีอาการไอจนตัวงอไอจนเพื่อนข้างๆรำคาญหรือแม้แต่ตัวเราเองก็รำคาญนะคะควรรีบหายาแก้ไอมาอมค่ะเพราะในยาแก้ไอจะมีส่วนประกอบที่จะช่วยลดอาการระคายเคืองภายในลำคอได้อาจจะใช้ในส่วนของเครื่องทำความชื้นในอากาศค่ะบ้านไหนนะคะที่เปิดเครื่องปรับอากาศนอนตกกลางคืนอากาศก็จะแห้งทำให้อาการไอนั้นแย่หนักไปกว่าเดิมแม้ว่าอากาศในบ้านเราจะค่อนข้างร้อนชื้นอยู่แล้วนะคะแต่สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการระคายเคืองคออยู่อากาศแห้งๆเย็นๆค่ะจะยิ่งทำให้อาการไอเป็นหนักกว่าเดิมและอาจจะมีอาการคัดจมูกร่วมด้วยดังนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณใช้ในส่วนของเครื่องทำความชื้นภายในห้องนอนก็จะเป็นส่วนช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองคอได้นะคะทั้งนี้เครื่องทำความชื้นก็เป็นเครื่องที่เราเสียบปลั๊กนะก็เขาจะมีปลั๊กให้เสียบอยู่แล้วแล้วก็จะมีไอน้ำพุ่งออกมานะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยใช้จะเห็นอยู่นะคะว่าทำงานแบบไหนซึ่งตรงนี้ราคาสามารถที่จะเพิ่มความชื้นในอากาศภายในห้องได้นะคะในโรงพยาบาลบางแห่งเขาก็จะมีเครื่องเพิ่มความชื้นในห้องผู้ป่วยด้วยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆ หรือบางทีก็ไม่มีกลิ่นก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ถ้าหากว่าเลือกกลิ่นที่จะช่วยให้หลับดีก็เลือกในส่วนของกลิ่นดอกคาโมไมล์กลิ่นลาเวนเดอร์ก็จะช่วยให้เรานั้นนอนหลับได้ง่ายพักผ่อนได้เต็มที่ด้วยพักกันตรงนี้สักช่วงหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูวิธีการที่จะช่วยบรรเทาอาการไอที่เกิดขึ้นกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

มาดูวิธีการที่จะช่วยบรรเทาอาการไอกันต่อนะคะวิธีการต่อมานั่นก็คืองดสูบบุหรี่ค่ะใครที่กำลังสูบบุหรี่อยู่ก็ควรงดสูบบุหรี่ในช่วงที่มีอาการไอแบบเด็ดขาดแล้วก็ถือในช่วงโอกาสนี้งดสูบบุหรี่ไปเลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเพราะว่าการสูบบุหรี่ก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองคอมากยิ่งขึ้นและยังอาจจะทำให้มีเสมหะมากขึ้นอีกด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ก็อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะอยากจะแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่ไปเลยจะดีกว่าเพราะว่าการสูบบุหรี่ก็เป็นสาเหตุของโรคหลอดลมโป่งพองและโรคอันตรายอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะถ้าหากว่าคุณไม่ใช่คนที่สูบบุหรี่ก็ควรอยู่ให้ไกลห่างจากผู้ที่สูบบุหรี่ด้วยหรือว่ากลุ่มคนที่สูบบุหรี่นะคะนอกจากนี้ค่ะก็คืองดใช้น้ำหอมหรือว่าสเปรย์ต่างๆส่วนประกอบของน้ำหอมและสเปรย์ต่างๆนะคะรวมถึงสเปรย์น้ำหอมปรับอากาศด้วยจะทำให้โพรงจมูกนั้นมีการระคายเคืองได้และอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีเสมหะเพิ่มมากขึ้นหรือว่าไอเรื้อรังได้ด้วยค่ะหลีกเลี่ยงฝุ่นและควันต่างๆนะคะนอกจากในส่วนของน้ำหอมแล้วก็สเปรย์ต่างๆแล้วอากาศรอบตัวอย่างอากาศแห้งๆจากเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานฝุ่นควันจากท่อไอเสียรถยนต์ควันจากการทำอาหารมลพิษทางอากาศเหล่านี้อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองในโพรงจมูกและลำคอค่ะดังนั้นขณะที่คุณมีอาการไอควรใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศเหล่านี้และการต่อมาคือการนอนพักผ่อนให้มากขึ้นค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะอาการไอที่แย่ลงเรื่อยๆหรือว่าหายช้าก็เป็นเพราะว่าร่างกายนั้นไม่มีเวลาในการซ่อมแซมตัวเองเพราะว่าเราใช้ร่างกายของเราหนักเกินไปใช่ไหมคะก็อาจจะพักผ่อนน้อยดังนั้นถ้าหากว่ารู้ตัวว่าตนเองป่วยมีอาการไอที่หนักมากก็ควรรีบเข้านอนแต่หัววันค่ะตั้งแต่อากาศยังไม่เย็นมากจนเกินไปนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอสุดท้ายคือการไปพบแพทย์ค่ะก็เป็นทางสุดท้ายแล้วนะคะที่จะพึ่งได้ก็คือการไปพบคุณหมอให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยเพราะว่าอาการไอที่เราเป็นมานานค่ะทำทุกอย่างแล้วไม่หายสักทีอาจจะไม่ใช่แค่การไอธรรมดาธรรมดานะคะโดยอาการไออาจจะเป็นเพียงอาการเบื้องต้นที่ส่งสัญญาณเตือนถึงโรคอันตรายต่างๆได้ดังนั้นค่ะการที่เราไปพบแพทย์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะสำหรับใครก็ตามที่มีอาการไอและอาการนั้นไม่ดีขึ้นเลยภายใน 1-2 สัปดาห์อย่าปล่อยทิ้งไว้อย่านิ่งนอนใจควรรีบไปพบแพทย์จะดีกว่านะคะแล้วเรากลับมาฟังสาระสุขภาพกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ใครเคยใช้แผ่นแปะสิวกันบ้างคะเดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมามากมายเลยทีเดียวนะคะที่ช่วยให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นเวลาที่เป็นสิวก็สามารถที่จะหาในส่วนของแผ่นแปะสิวนี่แหละค่ะมาใช้ในเรื่องของการที่จะช่วยบรรเทาอาการสิวที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแผ่นแปะสิวนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลผิวช่วยการช่วยในการลดการอักเสบของสิวโดยเฉพาะสิวอักเสบที่เป็นหัวหนองนี่แหละค่ะโดยมากก็มักทำจากไฮโดรคลอไรด์นะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลวจากสิวช่วยให้แห้งเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ป้องกันสิ่งสกปรกหรือว่าแบคทีเรียเข้าไปซ้ำเติมแผลที่เกิดขึ้นการใช้แผ่นแปะสิวให้ได้ผลนะคะต้องเริ่มจากการเลือกเวลาแปะสิวที่เหมาะสมด้วยและมีช่วงเวลาต่างๆที่ควรหลีกเลี่ยงด้วยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่คนที่ใช้แผ่นแปะสิวก็จะเป็นกลุ่มของเด็กวัยรุ่นใช่ไหมคะแผ่นแปะสิวนั้นมีเวลาที่แปะด้วยนะคะแผ่นแปะสิวควรแปะเวลาไหนถึงจะได้ผลดีที่สุดก็คือหลังทำความสะอาดหน้าอย่างลึกล้ำลึกค่ะควรแปะหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จใหม่ๆเพราะว่าผิวนั้นจะสะอาดค่ะและปราศจากน้ำมันรวมถึงสิ่งสกปรกทั้งหลายนะคะทำให้แผ่นแปะสิวนั้นยึดเกาะได้แน่นและทำงานได้อย่างเต็มที่ค่ะรวมถึงแปะก่อนนอนค่ะช่วงเวลานอนหลับเป็นช่วงที่ผิวของเราเขากำลังซ่อมแซมตัวเองดีที่สุดนะคะการใช้แผ่นแปะสิวในเวลากลางคืนจึงช่วยทำให้สิวนั้นยุบลงชัดเจนในตอนเช้าและยังลดโอกาสที่มือของเรานั้นจะไปสัมผัสกับสิวโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยค่ะแปะเมื่อเห็นสิวนั้นเริ่มมีหัวหนองแผ่นแปะสิวทำงานได้ดีที่สุดนะคะเมื่อสิวมีหัวเพราะสามารถที่จะดูดซับเอาของเหลวออกมาได้ดีแต่ถ้าหากว่ายังไม่มีหัวนะคะแนะนำให้รอค่ะรอจนกว่าสิวนั้นจะเริ่มมีจุดขาวเล็กๆก่อนจึงค่อยแปะแผ่นแปะสิวนะคะส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงในการที่จะใช้แผ่นแปะสิวนั้นเป็นช่วงเวลาไหนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาดูกันว่าช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงในการที่จะใช้แผ่นแปะสิวนะคะก็คือขณะที่ผิวของเรานั้นยังเปียกหรือว่ามีครีมบำรุงผิวอยู่ค่ะก็คือถ้าหากว่าผิวของเราเปียกใช่ไหมคะและเราทาครีมบำรุงแผ่นแปะสิวก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเวลาที่แปะเขาก็จะไม่ค่อยยึดเกาะสักเท่าไหร่นั่นเองค่ะระหว่างวันนะคะถ้าหากว่าผิวนั้นมีเหงื่อออกมากอย่างเช่นในช่วงการออกกำลังกายแผ่นแปะสิวก็จะไม่สามารถที่จะยึดติดกับผิวของเราได้แน่นใช่ไหมคะเขาก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของเขาด้วยบนสิวที่ไม่มีหัวหรือว่ายังเป็นสิวอุดตันใต้ผิวเพราะว่าแผ่นแปะสิวอาจจะไม่สามารถดูดซับอะไรได้อย่างที่ได้บอกไปค่ะว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือการใช้แผ่นแปะสิวในขณะที่มีหัวสิวแล้วนะคะมีหัวสิวนั้นหมายความว่าอย่างไรก็คือเห็นเป็นสีขาวๆอยู่บนสิวนั่นล่ะค่ะก็สามารถที่จะใช้แผ่นแปะสิวได้แล้วนะคะหลายคนค่ะใช้คือเลือกใช้แผ่นแปะสิวเพราะหวังว่าจะช่วยปกปิดรอยสิวให้ดูน้อยลงโดยเฉพาะในวันที่ต้องออกไปข้างนอกหรือว่ามีงานสำคัญซึ่งทั้งนี้นะคะก็มีข้อควรระวังด้วยแผ่นแปะสิวนั้นปิดบังสิวได้ในระดับหนึ่งค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นเป็นแผ่นบางใสใช่ไหมคะทำให้กลืนกับผิวได้โดยเฉพาะถ้าหากว่าแต่งหน้าทับเบาๆก็จะช่วยลดความเด่นของสิวเราได้อย่าใช้เพื่อปกปิดสิวเพียงอย่างเดียวค่ะแม้ว่าจะช่วยกลบสิวได้ชั่วคราวแต่ว่าแผ่นแปะสิวออกมาคือเขาออกแบบมาเพื่อให้รักษามากกว่าการปกปิดนะคะถ้าหากใช้เพื่อการปกปิดหรือว่าแต่งหน้าทับอย่างเดียวอาจจะทำให้เกิดการอุดตันมากขึ้นถ้าหากผิวนั้นไม่ได้สะอาดเพียงพอค่ะเคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับใครที่จะเลือกใช้แผ่นแปะสิวนะคะก็ควรล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสสิวหรือว่าแผ่นแปะสิวทุกครั้งเลือกแผ่นแปะสิวที่มีส่วนผสมเสริมอื่นๆนะคะที่ช่วยบำรุงผิวของเราไปในตัวค่ะและไม่ควรแปะทับซ้อนหลายชั้นหรือว่าแปะไว้นานเกินกว่า12ชั่วโมงด้วยนะคะการใช้แผ่นแปะสิวให้ได้ผลต้องเริ่มจากการเลือกเวลาแปะที่เหมาะสมก็ได้กล่าวไปแล้วก็คือหลังล้างหน้าและก่อนนอนนะคะถึงแปะบนสิวที่เริ่มมีหัวหนองเพื่อให้เกิดการดูดซับได้ดีที่สุดที่สำคัญอย่าลืมรักษาความสะอาดด้วยนะคะทั้งตัวของท่านเองและบนใบหน้าของท่านแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวของเราด้วยลาจากกันไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ญี่ปุ่นหารือสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
5: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
5: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
5: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ญี่ปุ่นหารือสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในไทยระหว่างเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงเดือนกันยายนนี้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความชัดเจนผ่านรถโทรสายพูดคุยกับนักลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นเพื่อสร้างความมั่นใจการลงทุนในไทยไม่ให้ย้ายฐานการผลิตว่านายเอกนิติวิทยธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้วจึงขอให้สอบถามรายละเอียดจากนายเอกนิติเบื้องต้นจะใช้ช่วงการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในการพบปะหารือขณะนี้นายเอกนิติกำลังประสานและนัดหมายภาคเอกชนเพื่อหารือระหว่างการเดินทางไปนครนิวยอร์กแต่ยังไม่ทราบว่าจะสามารถนัดหมายได้หรือไม่และช่วงเที่ยงวันนี้ไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยจะมีการหารือหลายประเด็นรวมถึงการเตรียมการสำหรับการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยผลิตนาฏกวนแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมดูแลความปลอดภัยการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพร้อมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทุกวัน
8: พลตำรวจโทปิยศเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัย

0: ตอบวิถีกระสุนที่มีการกล่าวอ้างว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์จึงได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงว่าจะใช้เวลาตรวจสอบ3วันนั้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนพิสูจน์และรวบรวมพยานหลักฐานโดยจะดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนพร้อมยืนยันทุกคดีจะได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนตัดสินประดับสินรายงาน
1: รัฐบาลออสเตรเลียประกาศจะมอบเงินช่วยเหลือมูลค่า5ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เนปาลที่เผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะมอบเงินช่วยเหลือมูลค่า5ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เนปาลที่เผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเงินสนับสนุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูและการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเนปาลขณะที่ล่าสุดรัฐบาลเนปาลรายงานว่ายอดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย469รายและมีผู้สูญหาย667รายอย่างไรก็ตามทางการจีนยังคงยืนยันว่าจำนวนประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีพรมแดนติดกับเนปาลอยู่ที่3รายและสูญหายอีก558รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและ

0: มีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: การไทยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่ไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
4: ร่างหัวชื่นลัว
5: ยอชายยอต้มมือลองเพ่งเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาจะผัดโดผัดชีเหล่าซาบา
7: ที่วิจารวิโอคอล
8: ุอาเชื่อเฮทีเลลิโง
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: สภะข่าวสารเมืองล้านนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากับผมนะครับฉลาดกัลยาณผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามห้ามฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2 โมงถึงบ่าย 3 โมงตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาปะกันนะครับในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่28 สิงหาคม 2569วันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศนะครับการแจ้งเตือนต่างๆเรื่องของกิจกรรมแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่นะครับนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงแรกนี่นะครับเราก็ไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนรู้สึกว่าจะมีเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตุยนะครับซึ่งในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับของทางจังหวัดเชียงใหม่เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่นะครับในวันที่29 สิงหาคมจนถึง2 กันยายน 2569นี่นะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มก็ขอให้นักท่องเที่ยวและก็ประชาชนได้มีการติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและก็ข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและก็ดินโคลนถล่มและก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของอุทยานหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอย่างเคร่งครัด

ตุยนะครับซึ่งหากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรสาธารณกุศลเตรียมพร้อมทรัพยากรและเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการแจ้งเตือนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่29สิงหาคมจนถึง2กันยายน2569ในส่วนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนฉบับที่2นะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงของวันที่29สิงหาคมจนถึง2กันยายน2569ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนมาเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแห่งบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและเกาะอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแห่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและเกาะอ่าวไทยนะครับข้อควรระวังนะครับก็คือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากระมัดระวังพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มตุ่ยนะครับนี่ก็เป็นประกาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณภาคเหนือนะครับในส่วนของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ได้มีการประกาศเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำล้นตลิ่งซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชก็ได้มีการติดตามเรื่องของการคาดการสภาพอากาศพบยอมความกดอากาศต่ำกำลังแห่งบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและเกาะอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและเกาะอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแห่งนะครับซึ่งก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของน้ำปลาไหลหลากดินโคลนถล่มต่างๆนะครับในช่วงของวันที่29สิงหาคมจนถึง2กันยายน2569ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ระมัดระวังนะครับที่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับก็คืออำเภอพร้าวเชียงดาวฝางแม่อายเวียงแหงชัยปราการและก็อมก่อยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางสทนชนะครับที่ได้มีการประกาศเตือนเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและก็น้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำล้นตลิ่งตุ่ยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันนะครับในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแห่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและเกาะอ่าวไทยนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องของข่าวสารเรื่องของสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงของวันที่29สิงหาคมจนถึง2กันยายน2569นี่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันมั่นเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าโซนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งทาง PEA ได้มีการแจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดี PEA แจ้งเตือน PEA Line Official ของแต้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวต่ออันแอดเพื่อนไว้สบายชัวตี @PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำผู้ที่ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารต่างๆนะครับที่นำผู้ถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องของการแถลงข่าวนะครับของทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการแถลงจับกลุ่มคนร้ายนะครับในการลักพาตั๋วเรียกค่าไทยในพื้นที่สภ.เมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการแถลงการจับกลุ่มคนร้ายนะครับในการก่อเหตุอุ้มตั๋วเรียกค่าไทยในพื้นที่รับผิดชอบสภ.เมืองเชียงใหม่นะครับทางด้านของพลตำรวจตรียุทธนาแกนจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการแถลงนะครับเรื่องของการจับกลุ่มคนร้ายในการก่อเหตุลักพาตั๋วเรียกค่าไทยในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.เมืองเชียงใหม่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่ก็ได้มีการวางแผนสืบสวนและก็สุ่มจับกลุ่มคนร้ายในการก่อเหตุอุ้มตั๋วเรียกค่าไทยนะครับหลังจากที่นายฟาเซสแซ่ฮวงเดินทางเข้าแจ้งความนะครับเมื่อวันที่27สิงหาคม2569เวลา 7:55 นาทีนะครับว่านายฟาอิสแซ่ฮวงพี่ชายได้ถูกกลุ่มคนร้ายประมาณ4คนใช้รถยนต์เก๋ง Mazda สีดำบัติดแผ่นป้ายทะเบียนอุ้มตัวไปจากบริเวณถนนเจริญประเทศตำบลจ้างการอำเภอเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 4:00 นนะครับเพื่อที่จะเรียกค่าไทยแลกกับการปล่อยตัวขณะที่ผู้แจ้งความนะครับกำลังให้ข้อมูลกับตำรวจสืบสวนสภ.เมืองเชียงใหม่คนร้ายก็ได้มีการโทรศัพท์มาเรียกค่าไทยเป็นเงิน 600,000 บาทซึ่งผู้แจ้งนะครับได้ต่อรองเหลือ 160,000 บาทและก็นัดหมายให้นำเงินไปวางบริเวณเสาไฟฟ้าใกล้น้ำพุริมแม่น้ำปิงบริเวณท่าเรือห่างแมงปองซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการวางแผนและก็ได้ห่วมกับนะครับผู้แจ้งเดินทางไปซุ่มรอในพื้นที่เมื่อผู้แจ้งนำเงินไปวางไว้ตามนัดได้มีนายบาซูสงวนนามสกุลอายุ19ปีนะครับก็ขี่จักรยานยนต์เข้ามาหยิบกล่องบรรจุเงินค่าไทยดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้มีการแสดงตัวเข้าจับกุมจากการสอบสวนนะครับนายบาซูก็ให้การรับสารภาพว่ามาฮับเงินค่าไทยจริงและก็แจ้งว่าเหยื่อถูกควบคุมตัวไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวตำบลช่างเพือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งทางชุดสืบสวนจึงได้มีการนำกำลังเข้าตรวจค้นพบรถยนต์เก๋ง Mazda 2สีดำทะเบียนเชียงใหม่ซึ่งตรงกับรถที่ใจก่อเหตุจอดอยู่และก็พบตัวนายฟาอิสผู้เสียหายอยู่ในรถสภาพมีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็มีบาดแผลฉีกขาดที่ใบหน้าและก็ใต้คิ้วตัวเองนะครับซึ่งในส่วนของการจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้แห่ม3คนภายในรถได้แก่นายฤทธิเดชสงวนนามสกุลนะครับอายุ28ปีนายธนพลอายุ27ปีและนายวันอายุ39ปีซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดคือการรับสารภาพนะครับว่าร่วมกันก่อเหตุอุ้มกักขังและก็เรียกค่าไทยซึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4รายและของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงใหม่ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกปูมประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ. 1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตอร์แรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเราก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานคือตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR code ข้ามพรมแดนกับแหมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงาน แต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียงการตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี2030และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transformยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนฮู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้ร่วมกับ4มหาวิทยาลัยในการลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะปั้น4ชุมชนชากาแฟสู่เส้นทาง Creative Tourism จากให้สู่ถ้วยสู่ความประทับใจนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือว่า Creative Tourism เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนเส้นทางชากาแฟภายใต้แนวคิดจากไรสู่ถ้วยสู่ความประทับใจนะครับซึ่งโครงการมุ่งต่อยอดอัตลักษณ์เชียงใหม่เมืองแห่งชาและกาแฟนะครับผ่านความร่วมมือกับ4มหาวิทยาลัยลงพื้นที่พัฒนา4ชุมชนชากาแฟของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่บ้านแม่ขออภัยนะครับบ้านแม่ตอนหลวงอำเภอดอยสะเก็ดร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาบ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมทองร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ชุมชนกาแฟสร้างป่าบ้านมูเซอร์อำเภออมก๋อยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โครงการร่อยใจรักกาแฟดอยลางและก่อชาดอยปูมืนอำเภอแม่อายนะครับก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งในส่วนของทางด้านของนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่เส้นทาง4เส้นทางนะครับเพื่อที่จะสำรวจแล้ววิเคราะห์ศักยภาพเพื่อที่จะพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยนำจุดเด่นของชาและก็กาแฟมาต่อยอดเป็นเรื่องราวและก็ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ตัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมื้อทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
5: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม
6: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมยืนยันการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถึงเป็นหลักการสำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์การบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นคดีนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครั้งสุดท้ายมีมติปรับลดงบกว่า 11,000 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
7: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติครบถ้วนทุกมาตราแล้วเตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระโดยตลอดการทำงานประชุมรวม35วันพิจารณางบกลาง12รายการแผนงานบริหารการ3แผนหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและกองทุน35กองทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทขั้นตอนต่อไปสภาผู้แทนราษฎรจะจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้สมาชิกพิจารณาโดยคาดว่าจะบรรจุ

0: ปกปปปขยายผลคดีจับกลุ่มนายประวิตรอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยและนางนวพรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นคนกลางเรียกรับเงินวิ่งเต้นต่อบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเบื้องต้นบุคคลดังกล่าวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและยื่นเงินสดคนละ 200,000 บาทประกันตัวในชั้นสอบสวนทั้งนี้แนวทางการสืบสวนพบว่ามีการเดินสายหาผู้สมัครสอบและเรียกรับเงินโดยมีผู้สมัครสอบไม่ผ่านกว่า40รายและบางรายถูกปฏิเสธคืนเงินอ้างอยู่ระหว่างจัดหาตำแหน่งว่างทดแทนอีกทั้งยังพบเบาะแสเครือข่ายขยายผลไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรีตำรวจจึงเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางนวพรและขยายผลผู้เกี่ยวข้องหลังพบข้อมูลอาจเชื่อมโยงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2รายและอธิบดีคนปัจจุบันอีก1รายโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวัน

0: และวันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: หน้าฝนนี้ลุยน้ำย่ำโคลนอย่าชะล่าใจระวังภัยร้ายจากโรคฉี่หนูเชื้อร้ายปนเปื้อนมากับปัสสาวะสัตว์ในน้ำขังและดินโคลนโดยเฉพาะชาวสวนคนหาปลาคนเลี้ยงสัตว์และผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้องกันง่ายๆแค่เลี่ยงเดินเท้าเปล่าลุยน้ำขังใส่รองเท้าบูททุกครั้งและล้างทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังลุยน้ำหากมีไข้สูงปวดหัวโดยเฉพาะปวดน่องหรือโคนขาอย่างรุนแรงหลังลุยน้ำอย่าซื้อยากินเองให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติเสี่ยงทันทีนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรค
1: น้ำลดแล้วแต่ภัยเงียบยังไม่หมดระวังโรคฉี่หนูที่ปนเปื้อนมากับน้ำท่วมและดินโคลนป้องกันตัวเองง่ายๆด้วย4ขั้นตอนสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางทุกครั้งที่ต้องลุยน้ำปิดบาดแผลให้มิดชิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำชำระล้างร่างกายทันทีอาบน้ำล้างมือล้างเท้าหลังเสร็จภารกิจกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่และสะอาดปิดฝาภาชนะให้มิดชิดหากมีไข้สูงปวดศีรษะตาแดงหรือปวดกล้ามเนื้อน่องลึกๆอย่าปล่อยทิ้งไว้รีบไปพบแพทย์ทันทีอันตรายถึงชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุม

0: สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆรายการทุกท่านนะครับก็วันนี้พบกันอีกแล้วนะครับทุกบ่ายวันศุกร์ครับผมกับรายการคุยสบายยามบ่ายกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็ผมครับผมบอมอิสระพงษ์เพลิดเพลินนะครับจากกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคภัยสุขภาพก็รับหน้าที่เป็นดีเจในวันนี้นะครับก็วันนี้ดีเจนานเนาะไปภารกิจนะครับผมก็มาทำหน้าที่แทนครับผมวันนี้นะครับเราก็มาพูดคุยกันในสาระเรื่องของสุขภาพกันเหมือนเช่นเคยนะครับผมในช่วงทุกบ่ายวันศุกร์เช่นนี้นะครับบ่ายสามจนถึงบ่ายสามจนถึงก่อน14นาฬิกาไอ้ก่อน16นาฬิกาสิล่ะก่อน4โมงเย็นนะครับผมสำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวเรานิดนึงนะครับผมเรื่องจากเป็นช่วงที่ฤดูฝนนะครับก็จะมีหลายๆพื้นที่เนาะที่มีกับพายุเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำขังนะครับผมหรือว่าน้ำที่ตามจุดต่างๆที่มันขังแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีในประเด็นของบางพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะครับแม้ว่าจะเกิดน้ำท่วมเนี่ยผ่านพ้นไปละ อย่างของจังหวัดน่านเนี่ยแม้ว่าน้ำท่วมจะผ่านพ้นไปแล้วก็อยู่ในระยะฟื้นฟูนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเนาะทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล้างโคลนออกจากบ้านหรือว่าการทำต่างๆให้กลับมาสะอาดแล้วก็ที่อยู่ของเรานะกลับมาได้อยู่เหมือนเดิมก็จำเป็นจะต้องมีการล้างบ้านพอล้างบ้านปุ๊บก็ต้องมีโคลนพอมีโคลนแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงนะครับที่จะเกิดโรคนึงตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย่ำน้ำเนาะลุยโคลนย่ำน้ำต่างๆรวมไปถึงการทำความสะอาดบ้านเนี่ยแล้วก็เป็นโรคที่ไม่ได้ไกลตัวเราเลยนะครับเป็นโรคไข้ฉี่หนูนั่นเองวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันก็มีแขกรับเชิญครับ1ท่านเนาะหน้าตาอาจจะคุ้นเคยกันสักเล็กน้อยเพราะว่าคราวที่แล้วก็มาในประเด็นนี้เช่นเดียวกันยินดีต้อนรับนะครับน้องปิ่นนะครับผมน้องปิ่นอัศิรานะครับผม
1: สวัสดีค่ะพี่บอมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่รับฟังผ่านทางวิทยุนะคะทาง FM 93.25 MHz หรือว่าทาง Facebook Live ทุกท่านค่ะค่ะสำหรับวันนี้มาจากกลุ่มโรคติดต่อเนาะจะมาคุยในเรื่องของประเด็นโรคของไข้ฉี่หนูอย่างที่พี่บอมพูดไปเมื่อสักครู่นึงค่ะ
0: ครับผมน้องปิ่นครับไข้ฉี่หนูเนี่ยพอบอกว่าไข้ฉี่หนูปุ๊บจำเป็นเลยหรือเปล่าครับที่ไข้ฉี่หนูเนี่ยจะต้องมากับหนูเพียงอย่างเดียวครับน้องปิ่นทำไมเราถึงเรียกว่าเป็นไข้ฉี่หนูหนูเนี่ยเป็นตัวการตัวเดียวเลยหรือเปล่าครับน้องปิ่น
1: อ๋อค่ะสำหรับไข้ฉี่หนูจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมาจากฉี่หนูอย่างเดียวนะคะเป็นฉี่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเลยนะคะอย่างเช่นควายหรือว่าน้องวัวหรือว่าน้องหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มาจากส่วนตรงนี้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าหนูเนี่ยเขากระจายตัวอยู่หลายๆแห่งในพื้นที่ค่ะอย่างเช่นอาจจะเป็นไร่นาที่เขามาเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ของพืชเนี่ยค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตลาดสดอันนี้ก็จะพบหนูได้ค่อนข้างเยอะหรือว่าจะเป็นบ้านเรือนของเราหนูบ้านเพราะฉะนั้นโรคส่วนใหญ่ที่เป็นโรคเนี้ยค่ะไข้ฉี่หนูก็มาจากหนูเป็นหลักเพราะน้องหนูกระจายอยู่ทุกที่ใช่ก็เลยเป็นเขาเรียกว่าก็เลยเป็นสาเหตุหลักแล้วกันค่ะสาเหตุส่วนใหญ่มาจากฉี่หนูใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนตรงเนี้ยมันเกิดมาจากเชื้อแบคทีเรียค่ะที่อาศัยอยู่ในไตหนูหรือว่าไตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเมื่อเขาขับออกมาทางปัสสาวะเนี่ยค่ะแล้วคนเราไปสัมผัสแบคทีเรียตัวนี้ทางฉี่หนูขึ้นทำให้เกิดโรคในคนได้ค่ะ
0: ครับผมก็แสดงว่านอกจากหนูแล้วก็ยังมีสัตว์อย่างอื่นอีกด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที
1: ่
0: น้องปิ่นบอกเมื่อสักครู่แสดงว่ามีพอบอกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปุ๊บผมนึกถึงพวกวัว
1: นะ
0: เวลามีคนเลี้ยงวัวเขาเอาวัวไปเลี้ยงไว้ในนาก็แสดงว่ามีความเสี่ยงถ้าเกิดว่าวัวเขาฉี
1: ่
0: มันไปในนารวมไปถึงสุกรด้วยหรือว่าหมู
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแสดงว่าตามคอกสัตว์หรือว่าตามคนที่เขาเลี้ยงสุกรตรงนี้ก็มีความเสี่ยงด้วยเหมือนกันที่จะมีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้ฉี่หนูด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าหากว่าเชื้อมันมากับปัสสาวะแบบนี้แสดงว่ามันก็ต้องเข้าสู่ร่างกายของเราสิเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: พอปัสสาวะปุ๊บมันไม่มีใครไปรับประทานปัสสาวะสัตว์อยู่แล้วแสดงว่ามันต้องเข้าทางช่องทางเข้าสู่ร่างกายของเราต้องเป็นช่องทางผิวหนัง
1: ค่ะใช่ครับ
0: มันจะเข้าทางร่างกายของเราได้วิธีไหนบ้างครับ
1: จริงๆส่วนหนึ่งก็ทางผิวหนังอย่างที่พี่บอมบอกเมื่อกี้ก็คือว่าเป็น เป็นอีกเส้นทางหนึ่งละกันจริงๆแล้วหลักๆก็จะมีประมาณ3ทางค่ะอย่างแรกคือผิวหนังอย่างที่แจ้งก็คือเราอาจจะเกิดบาดแผลโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าส่วนเท้าหรือว่าส่วนที่เราต้องย่ำโคนมันคืออยู่ปลายของปลายอวัยวะแล้วเงี้ยค่ะแล้วเมื่อเกิดบาดแผลปุ๊บเราจะรู้ตัวหรือรู้สึกช้าลงแล้วเมื่อเราไปสัมผัสกับโคลนหรือว่าน้ำขังหรือว่าน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ปนเปื้อนกับปัสสาวะทั้งของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเข้ามาทางร่างกายส่วนนั้นได้นะคะแล้วก็ส่วนที่สองคือในกรณีที่เราไม่มีแผลเลยแต่เราสัมผัสน้ำหรือว่าอยู่ในโคลนเป็นระยะเวลานานทำให้ผิวหนังเรามีการเปื่อยยุ่ยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเข้ามาทางส่วนนั้นได้นะคะแล้วก็ส่วนที่สามคือจากการรับประทานอาหารหรือว่าทางปากหรือว่าทางตาค่ะน้ำกระเด็นเข้าตาหรือกระเด็นเข้าปากหรือว่าเรารับประทานอาหารที่ปนเปื้อนกับฉี่น้องหนูค่ะหรือว่าเป็นอาหารที่เราไม่มีการเหมือนกับปิดป้องกันมีฝาชีครอบหรือว่าเป็นน้ำที่เปิดโดยที่ไม่มีอะไรปิดป้องกันไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นสาเหตุตรงนั้นได้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เมื่อกี้น้องปิ่นบอกว่ามี3ทางด้วยกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: บาดแผลแล้วก็ผิวหนังที่เปื่อยจากการแช่น้ำนาน
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกทางก็คือการปนเปื้อน
1: ค่ะ
0: ปนเปื้อนหรือว่าการปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำกับอันนี้ก็คือกระเด็นเข้ามาทางตา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องป้องกันทางโอกาสที่มันจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นกับพวกเรา
1: ค่ะอ
0: ย่างถ้าหากว่าอันนี้ก็คือในพื้นที่ที่ปกติทั่วไปหลังฝนตกหลังอะไรอย่างนี้เนา
1: ะ
0: แต่ถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ที่หากว่าสมมุติเป็นพื้นที่จังหวัดที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมไปแล้วเนาะลองนึกตัวอย่างของเชียงใหม่ปีที่แล้วก็ได้ปีก่อนๆนู้นก็ได้ที่น้ำท่วมแล้วเราก็ทำการล้างบ้านกันอย่างเงี้ยครับล้างบ้านเลยเสร็จปุ๊บแสดงว่าหลังน้ำลดหรือว่าการล้างโคลนหลังฝนตกแบบแต่น้ำได้ท่วมก็แสดงว่าก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์พวกนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ใช่ถูกต้องค่ะจริงๆแล้วเสี่ยงทั้งคู่เลยทั้งในกรณีที่ฝนตกหนักและมีน้ำขังแล้วก็ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมหรือมีภัยพิบัติเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างที่เราเกิดน้ำท่วมเชียงใหม่เมื่อปีก่อนๆมาก่อนก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าเสี่ยงค่อนข้างสูงพอสมควรค่ะเพราะว่าเกิดน้ำท่วมขังเสร็จปุ๊บฉี่หรือว่าปัสสาวะหนูหรือว่าเสี่ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยค่ะก็จะกระจายไปตามท้องน้ำเลยนะคะและเราคือเรามีโอกาสที่จะต้องสัมผัสน้ำตรงส่วนนั้นด้วยเนาะไม่มีใครที่แบบเราจะแห้งอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการเปียกน้ำบ้างเป็นบางครั้งหรือว่าอาจจะมีโอกาสเป็นแผลได้ง่ายค่ะจากเศษแก้วเศษไม้หรือว่าเศษหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ส่วนนี้เราไม่ได้ระมัดระวังตัวเพราะว่ามีปริมาณน้ำที่ท่วมทำให้เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้แล้วก็บวกกับกระจายเชื้อกระจายอยู่ในน้ำในปริมาณที่กว้างขวางอยู่ละแล้วเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องสัมผัสน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเสี่ยงสูงอันนี้ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมนะคะและอีกกรณีหนึ่งก็คือที่น้ำไม่ท่วมนะหรือว่าปกติที่ฝนตกนะแล้วเราต้องล้างบ้านหรือว่าเราต้องเผลอไปเหยียบน้ำขังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเสี่ยงเหมือนกันหรือแม้กระทั่งในตลาดสดหลายคนอาจจะไม่ได้แบบคำนึงถึงในส่วนนี้ตลาดสดก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นแหล่งของน้องหนูเลยทีเดียวเพราะว่ามีเศษอาหารหรือว่ามีอาหารให้เขาไปหากินทำให้เขารวมตัวอยู่ที่นั่นค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตลาดสดก็อาจจะมีน้ำขังบ้างในบางพื้นที่เนาะแล้วเราไปเหยียบเราอาจจะไม่ได้คิดถึงในส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะสัมผัสโดยบังเอิญทำให้เกิดโรคตรงนี้ได้แต่ความเสี่ยงอาจจะไม่สูงเท่าบริเวณที่มีน้ำท่วมหรือว่าประสบภัยน้ำท่วมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: ก็แสดงว่าไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือน้ำไม่ท่วมแต่ถ้าเกิดมีน้ำขังหรือมีโคลนหรือมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดแผลแล้วไปโดนโคลนหรือน้ำที่ไม่สะอาดก็มีโอกาสเกิดโรคไข้ฉี่หนูด้วยกันทั้งหมดเลยท
1: ี
0: นี้ขอถามน้องปิ่นต่อเลยนะครับว่าถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยเกิดไปลุยน้ำย่ำโคลนขึ้นมาแล้วเกิดมีแผลแล้วสมมติว่าเกิดได้รับเชื้อที่ทำให้เกิดโรคไข้หูดับขึ้นมาเนี่ยม
1: ัน
0: จะเกิดแสดงอาการหลังจากรับเชื้อประมาณกี่วันครับน้องปิ่น
1: เฉลี่ยประมาณ1-2 สัปดาห์ประมาณ 7-14 วัน
0: 7-14 วัน
1: ค่ะ
0: ก็แสดงว่าถ้าหากว่าภายใน 7-14 วันหลังจากที่มีประวัติลุยน้ำย่ำโคลนมาเนาะแล้วมีอาการ ดังต่อไปนี้ที่น้องปิ่นจะเล่ากำลังจะเล่าให้ฟังแสดงว่ามีโอกาสสูงมากเนาะที่จะเกิดเป็นไข้ชีหนูมีอาการยังไงบ้างครับน้องปิ่น
1: ใช่ค่ะอาการเริ่มแรกเลยคือไข้สูงมาก่อนเลยไข้สูงมาก่อนแล้วก็อันนี้คือจริงๆแล้วเป็นอาการนำแล้วเราอาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้แบบสะกิดใจตัวเองว่าเอ้ยไข้สูงอาจจะมาจากสาเหตุเราตากฝนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราย้อนกลับไปว่าประมาณ 7-14 วันเรามีเหมือนกับเราได้เหยียบย่ำโคลนหรือว่าลุยน้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีไข้สูงในช่วงเวลานี้ให้สังเกตเลยว่าอาจจะนะคะอาจจะเป็นโรคไข้ฉีหนูและไปพบแพทย์โดยทันทีแต่เมื่อถ้าเกิดสมมติว่าเราละเลยไปว่าโอเคเป็นไข้ธรรมดาปกติไม่ได้เป็นอะไรอาจจะมีอาการของปวดน่องปวดน่องปวดบริเวณหลังใกล้ๆแถวๆสะโพกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทุบหลังแล้วมีรู้สึกเจ็บแป๊บขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะตาเหลืองตัวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร่วมกับมีไข้ร่วมด้วยอันนั้นก็ถือว่าเป็นอาการเบื้องต้นของโรคไข้ชีหนูค่ะ
0: ก็คือมีไข้นะครับผมมีไข้ปวดกล้ามเนื้อเนาะปวดกล้ามเนื้อน่องปวดกล้ามเนื้อโคนขาหรือหลังเนา
1: ะ
0: ปวดจนชนิดที่แบบว่าเดินลำบาก
1: ใช่เด
0: ิน
1: ลำบาก
0: ปวดจนเดินลำบากแล้วก็มีอาการตาเหลือง
1: ค่ะตาเหล
0: ืองเนาะเป็นอาการหนึ่งที่ลักษณะเด่นของโรคนี้ถ้าหากว่ามีอาการทั้งหมดเนี้ยร่วมกันกับเคยมีประวัติการไปลุยน้ำย่ำโคลนมาก่อนนะครับผมให้รีบไปพบแพทย
1: ์
0: เนาะเพราะว่ามีแนวโน้มสูงมากที่จะเกิดเป็นโรคไข้ฉีหนู
1: ใช่ค่ะ
0: สามารถซื้อยากินเองได้ไหมครับโรคนี้เกิดไม่อยากไปพบแพทย์เลยอยากขอแค่แบบร้านขายยาใกล้บ้านขอไปซื้อยากินเอง
1: ในส่วนยาส่วนนี้คือไม่มีค่ะแต่ไม่แนะนำให้ซื้อเองดีกว่าให้ไปพบแพทย์ดีกว่าถึงแม้ว่าเราไปพบแพทย์แล้วอาจจะหมออาจจะวินิจฉัยว่าอาจจะไม่ใช่โรคไข้ฉีหนูแต่เราก็ยังถือว่าได้ค้นพบโรคอื่นไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเองค่ะแต่ถ้าเกิดสัวไข้สูงหรือปวดหัวรุนแรงมากๆต้องการบรรเทาก็อาจจะเป็นแค่ยาพาราเซตามอลทั่วไปหลังจากนั้นก็ไปหาหมอ
0: ครับรีบไปหาหมอดีที่สุดเพราะว่าโรคนี้ถ้าถึงมือแพทย์แล้วโอกาสหาย 100% แล้วก็เป็นโรคที่รักษาได้นะครับผมแล
1: ้
0: วก็เพียงแต่ว่าเราต้องรีบไปพบแพทย์ให้ไวที่สุดแล้วก็แจ้งประวัติอย่างที่ได้บอกเอาไว้แล้วก็โอกาสหายเนี่ยสูงมากรักษาหายได้ 100% เลยทีเดียวน
1: ะครับผม
0: ก็ขอพักเบรกสักครู่นึงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อถึงเรื่องการป้องกันตัวเนาะว่าถ้าเกิดไม่อยากเป็นโรคไข้ฉีหนูเนี่ยจะทำยังไงนะครับผมพบกันอีกทีนะครับช่วงหน้านะครับผม

0: หน้าฝนนี้ระวังอันตรายจากโรคไข้ฉี่หนูกรมควบคุมโรคชวนทุกบ้านร่วมมือกันกำจัดหนูและตัดช่องทางแพร่เชื้อด้วย4วิธีง่ายๆครับขยะและน้ำทิ้งต้องจัดการให้ถูกสุขลักษณะไม่ทิ้งเรี่ยราด 2. เก็บอาหารและวัตถุดิบในภาชนะที่ปิดสนิทมิดชิด 3. ดูแลความสะอาดรอบบ้านตัดหญ้าให้สั้นไม่ให้เป็นที่ซ่อนตัวของหนูและ4หลีกเลี่ยงการสัมผัสหนูโดยตรงหากจำเป็นต้องจับควรประสานงานหรือสวมถุงมือและล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งป้องกันตัวเราและคนที่คุณรักให้ปลอดภัยจากโรคไข้ฉี่หนูด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: น้ำลดสักทีลุยล้างบ้านล้างโคลนกันพวกเรา
2: เดี๋ยวป้าสมศรีล้างบ้านหลังน้ำลดแบบนั้นไม่ได้นะระวังโรคฉี่หนูมันปนมากับดินโคลนขืนเดินเท้าเปล่าเชื้อโรคชัยเท่าผิวหนังอันตรายถึงชีวิตเลยนะป้า
1: เอ้าเราต้องทำยังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่หลังน้ำลดรู้จักความเสี่ยงเลี่ยงการติดเชื้อด้วย4ขั้นตอนปลอดภัย1สวมอุปกรณ์ป้องกันใส่รองเท้าบูทและถุงมือยางทุกครั้ง2ปิดบาดแผลให้มิดชิดใช้พลาสเตอร์กันน้ำป้องกันเชื้อโรค3ชำระล้างร่างกายทันทีอาบน้ำล้างมือล้างเท้าให้สะอาดหลังเสร็จงานและ4กินอาหารที่ปรุงสุกและสะอาดปิดฝาภาชนะมิดชิดป้องกันหนูมาฉี่ใส่สังเกตอาการเตือนหากพบมีไข้สูงปวดศีรษะตาแดงหรือปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่น่องอย่ารอกระทั่งอาการรุนแรงรีบไปพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: ครับผมกลับเข้ามาสู่อีกช่วงนึงของรายการนะครับก็ช่วงที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการติดเนาะการติดโรคว่าไข้ฉี่หนูเนี่ยติดต่อมาทางไหนบ้างนะครับผมอาการเป็นยังไงนะครับผมมาต่อในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมาที่ในเรื่องของการป้องกันตนเองนะครับผมจะป้องกันตนเองได้อย่างไรนะครับผมที่จะไม่ให้เป็นโรคไข้ฉี่หนูนะครับผมต้องมาถามกูรูของเรานะครับน้องปิ่นในครั้งนี้ก็คือน้องปิ่นครับถ้าหากว่าจะป้องกันไม่ให้เป็นโรคฉี่หนูเนี่ยเราจะทำได้ยังไงครับน้องปิ่น
4: อันดับแรกเลยก็คือเราต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเนาะในกรณีที่เรารีน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในส่วนของร่างกายที่สัมผัสน้ำหรือน้ำขังหรือว่าโคลนเยอะที่สุดก็คือเท้าลงไปหรือแข้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกเลยก็คือเราควรจะสวมรองเท้าบูทยาวค่ะทุกครั้งที่ต้องลุยน้ำหรือว่าลุยโคลนค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่านะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสทำให้เราสัมผัสเชื้อได้แบบ 100% โดยที่ไม่มีอะไรป้องกันเลยแต่ถ้าเกิดเราสวมรองเท้าบูทยาวเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ากันได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าสังเกตว่ามันก็จะมีแอบซึมนะคะเนาะแอบซึมมาตามแบบข้อต่อของรองเท้าอยู่เช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของที่สองค่ะเมื่อเรามีแผลบริเวณเท้าหรือบริเวณแบบขาอะไรเงี้ยค่ะให้เราเลี่ยงการลงน้ำหรือว่าลุยโคลนแต่ถ้าในกรณีที่ว่าเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี้ยค่ะเราควรจะหาพลาสเตอร์เพื่อแปะแผลให้มิดชิดแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันโดนน้ำให้มากที่สุดเนี้ยค่ะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็หาพลาสเตอร์แปะหน่อยละกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนที่สามถ้าเกิดเราขึ้นมาจากน้ำแล้วให้หาบริเวณที่น้ำสะอาดแล้วก็ฟอกสบู่ในบริเวณที่เราสัมผัสกับน้ำหรือว่าลุยโคลนหรือว่าน้ำขังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายคือการเก็บขยะให้มิดชิดอย่างที่เราบอกไปข้างต้นของรายการค่ะพี่บอมคือส่วนใหญ่เกิดจากหนูเนาะปัสสาวะหนูและหนูเขาอยู่ทุกที่อยู่ละอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องอยู่ในส่วนของแหล่งอาหารของเขาอย่างเช่นขยะหรือว่าบริเวณที่เราทิ้งเศษอาหารค่ะถ้าเราตัดต้นตอตรงที่ว่ากำจัดแหล่งของเขาไปแหล่งอาหารของเขาไปก็จะทำให้หนูเขาไม่อยู่ตรงนั้นเยอะละอาจจะไปแพร่กระจายที่อื่นหรือว่ามีการแพร่กระจายที่น้อยลงไปค่ะ
3: ครับผมก็อย่างที่ต้องปิ่นบอกเนาะอย่างแรกก็คือ
4: ค่ะสวมรองเท้า
3: สวมรองเท้าก็คือใส่เกราะให้เท้าเน
4: า
3: ะใส่เกราะให้เท้าอย่างที่สองปิดแผลให้มิดชิด
4: ค่ะปิดแผลให้มิดชิด
3: ใส่เกราะให้เท้าปิดแผลให้มิดชิด
4: ค่ะ
3: แล้วก็ขึ้นจากน้ำปุ๊บให้รีบล้างตัวเนาะ
4: ค่ะ
3: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใส่เกราะให้เท้าปิดแผลให้มิดชิดแล้วก็รีบล้างตัวสุดท้ายเก็บขยะให้สะอาดไม่ให้เพื่อเป็นแหล่งเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรคหรือว่าพวกหนูนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าหากว่าเป็นในพื้นที่ประสบภัยแล้วครับมีอย่างอื่นเพิ่มเติมบ้างไหมครับต้องปิ่น
4: นอกจาก4ข้อเมื่อสักครู่แล้วก็อยากจะเพิ่มในส่วนของการรับประทานอาหารที่อยู่ในภาชนะปิดมิดชิดค่ะ
3: อันนี้สำคัญ
4: ใช่รวมไปถึงดื่มน้ำที่สะอาดหรือว่าบรรจุในขวดที่ปิดสนิทมิดชิดด้วยจริงๆแล้วในกรณีที่ถ้าเกิดประสบภัยน้ำท่วมอย่างนี้ค่ะนอกจากป้องกันเรื่องโรคฉี่หนูไปแล้วการรับประทานอาหารพวกนี้ก็ป้องกันเรื่องโรคของท้องร่วงได้ด้วยเนาะเพราะว่าอาจจะมาคู่กันโรคฉี่หนูกับโรคท้องร่วงที่มากับการรับประทานอาหารอะไรค่ะในกรณีที่เกิดภัยพิบัตินะคะหรือว่าอาจจะถ้าเกิดเราหาแหล่งน้ำไม่ได้จริงๆก็อาจจะเป็นน้ำต้มสุกน้ำต้มสุกก็ได้ค่ะ
3: แล้วถ้าหากว่าสมมติว่าเรามีประวัติลุยน้ำย่ำโคลนมาแล้วเรารู้สึกกลัวที่จะเป็นโรคไข้ฉี่หนูอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดมียาหรือว่าแบบสามารถหาซื้อยาได้อย่างเงี้ยเรากินกันไว้ก่อนดีไหมครับน้องปิ่น
4: โอ้จริงๆแล้วไม่แนะนำให้รับประทานเองไม่ให้แนะนำให้ซื้อยาทานเองเลยดีกว่าค่ะเพราะว่ายาป้องกันโรคฉี่หนูหรือว่ายารักษาโรคฉี่หนูเป็นยาเฉพาะของทางการแพทย์อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการรับประทานยาหรือว่าปริมาณการรับประทานยาก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็หากรู้สึกว่าท่านมีความเสี่ยงสูงหรือรู้สึกว่าฉันเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้ฉี่หนูอะไรค่ะแนะนำให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทางรพสตหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะ
3: ครับผมทีนี้มาก็พอจะรู้วิธีการป้องกันเอาไว้ละทีนี้เนี่ยก็ยังมีพอด้วยความที่โรคไข้ฉี่หนูเนี่ยไม่ใช่โรคใหม่เนา
4: ะ
3: เป็นโรคที่อยู่กับเรามานานพอสมควรเช่นเดียวกันแต่ว่าก็เกิดขึ้นตามฤดูเนาะมาช่วงเยอะมากในช่วงตามฤดูฝนทีนี้เนี่ยก็มีความเชื่อบางอย่างเนาะเราเคยไปทำเหมือนกับแบบสำรวจมาก็มีความเชื่อบางอย่างอยากจะมาถามน้องปิ่นนะครับผู้เชี่ยวชาญของเราว่าเขาบอกว่าโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยเป็นโรคของคนต่างจังหวัดเป็นโรคของคนที่แบบอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคนในเมืองไม่มีทางเป็นหรอกน้องปิ่นคิดว่ายังไงครับโรคนี้ใช่ไหมกับความเชื่อนี
4: ้จริงๆแล้วคนเมืองหรือว่าคนในชุมชนเมืองอย่างเราก็เป็นได้เหมือนกันค่ะจริงๆแล้วที่คนทั่วไปอาจจะคิดว่าคนต่างจังหวัดหรืออาชีพโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรมีโอกาสที่จะเป็นโรคไข้ฉี่หนูค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็ถือว่าใช่ถูกต้องในส่วนนึงแต่คนเมืองไม่เป็นไม่มีทางเป็นเด็ดขาดอันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะว่าคนเมืองก็เป็นได้ค่ะอาจจะเสี่ยงจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่การย่ำโคลนเนาะอาจจะเป็นน้ำขังท่อระบายน้ำไม่ทันแล้วเกิดน้ำขังหรือว่าจะเป็นในส่วนของตลาดสดที่พูดไปเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการเนี่ยค่ะเราอาจจะไม่ได้แบบพิจารณาหรือว่าเราไม่อาจจะไม่ทันได้คิดว่าเอ้ยตรงนี้เราไปสัมผัสอาจจะเป็นแค่น้ำขังปกติทั่วไปแต่จริงๆแล้วสัตว์นำโรคฉี่หนูเนี่ยค่ะก็เขาอยู่ในทุกที่เนาะเขาอยู่ทุกที่แล้วเขาก็มีการปัสสาวะแบบทุกที่อยู่ละตามที่เขาอยู่อาศัยแล้วก็ส่วนนั้นเราอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้แบบสะกิดใจและกันว่าเรามันคือความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องได้สัมผัสตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ว่าโรคฉี่หนูเป็นโรคของคนต่างจังหวัดคนเมืองไม่มีทางเป็นอันนี้ไม่ใช่ค่ะคนเมืองกับคนต่างจังหวัดหรือโดยเฉพาะทุกโรคและกันถือว่าเป็นทุกโรคทุกคนสามารถติดเป็นโรคฉี่หนูได้ใช่ค่ะ
3: นอกอีกประเด็นนึงก็คือเวลาคนที่อยู่ในเมืองเขาไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเนาะ
4: ใช่ๆ
3: อันนี้ก็มีความก็เป็นอีก1จุดที่อาจจะแบบว่าพึงระวังแล้วก็พึงสังเกตป้องพึงสังเกตต้องป้องกันตนเองเอาไว
4: ้ใช่ๆ
3: ยิ่งไปเดินป่าบางทีลุยโคลนอะไรอย่างเงี้ยครับไปอาบป่า
4: เนาะ
3: ไปอาบป่าบางทีไปเจอฝนอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็อาจจะได้รับโดยไม่รู้ตัวอาจจะเผลอโดนกิ่งไม้เกี่ยวแล้วโดนน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไปพอดี
4: ใช่ค่ะ
3: อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้
4: ใช่ค่ะแล้วก็
3: แล้วถ้าหากว่าเราไม่มีอีกความเชื่อหนึ่งเขาบอกว่าเคยเห็นไหมครับที่บอกว่าเอาถุงพลาสติกคลุมศีรษะคราวนี้เราเปลี่ยนใหม่ละ เราไม่อยากให้อันนั้นเรากลัวหัวเปียกแต่ได้ก็ไม่อยากเป็นก็อยากเป็นไข้ชีหนูอย่างเงี้ยเอาถุงพลาสติกคลุมเท้าแทนรองเท้าบูท
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ได้ไหมครับต้องปิ่น
4: จริงๆแล้วป้องกันให้เกิดตามความเชื่อเราไม่โดนน้ำเน
3: า
4: ะ
3: ไม่โดนน้ำป้องกันได้เหมือนกันแหละ
4: ป้องกันได้เหมือนกันแหละจริงๆก็เผลอๆอันตรายกว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าถุงพลาสติกเวลาโดนน้ำแล้วเราต้องทิ้งน้ำหนักตัวลงเนาะโดนน้ำแล้วลื่นเกิดอุบัติเหตุพัดตกหกล้มอีกแล้วเผลอๆเราใส่พลาสติกแล้วเราอาจจะไม่ได้ระวังตัวค่ะพี่บอมเกี่ยวกิ่งไม้เอ่ยเกี่ยวอะไรเอ่ยแล้วมันขาดง่ายค่ะขาดง่ายแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนใส่ไปแล้วอาคิดว่าลุยน้ำไม่เกิดอะไรแน่นอนแต่ตรงเนี้ยในส่วนเนี้ยมันขาดง่ายมันอาจจะทำให้แบบเข้ามาในกับส่วนที่พลาสติกขาดแล้วก็เราก็สัมผัสเต็มๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆป้องกันไม่ได้แล้วเผลอๆอาจจะอันตรายกว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะ
3: นอกฉะนั้นก็ไม่ควรทำ ใช้เป็นรองเท้าบูท
4: ไป
3: เลยดีกว่าถ้าหากว่าจะเอารองเท้ามาแล้วก็เอาถุงพลาสติกมาครอบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะสร้างอย่างที่บอกอันตรายอาจจะเกิดง่ายกว่าแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นไปอีกแทนอาจจะไม่ได้เป็นโรคชีหนูแต่อาจจะเป็นพัดตกหกล้มกระดูกหักอะไรอย่างนี้แทนมากกว่าเนาะเพราะว่าน้ำถนนสภาพถนนตรงนี้มันก็ลื่นโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วพอไปเจออันนี้เข้าไปอีกก็อาจจะทำให้กลายเป็นอุบัติเหตุอย่างอื่นแทน
4: ค่ะใช
3: ่ได้เข้าโรงพยาบาลแทนที่จะไปปวดด้วยไข้ชีหนูก็จะกลายเป็นพัดตกหกล้มกระดูกหักอย่างนี
4: ้
3: นะครับแล้วก็มีความเชื่ออีกได้บอกว่าเชื้อโรคพวกนี้โดนแดดก็ตายเขาบอกว่าถ้าหากว่าตากแดดจะจัดเดี๋ยวเชื้อโรคก็ตายหมดโคลนแห้งก็ไม่น่ากลัวละ อันนี้คิดว่ายังไงครับกับผลการสำรวจนี้ที่ออกมา
4: ค่ะจริงๆแล้วแสงแดดแล้วก็ความแห้งหรือว่าความร้อนที่แผดเผาตรงนั้นอาจจะทำให้เชื้อแบคทีเรียตายได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่บังเอิญแบคทีเรียตัวนี้เขาค่อนข้างอยู่ในสภาพแวดล้อมได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในสภาวะแบบโคลนหรือว่าที่มันยังชื้นแฉะอยู่แบคทีเรียตัวนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่นั้นถึงแม้ว่าจะแห้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบความชุ่มชื้นของน้องโคลนของโคลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอยู่ได้นานเนาะเพราะว่าถ้ายิ่งหนาพี่บอกยิ่งหนาแล้วมันจะยิ่งแบบแห้งช้าพอสังเกตดูเนาะแล้วก็หรือว่ามันจะซุกซ่อนอยู่แถวหญ้าบริเวณใกล้เคียงที่ไม่ใช่พื้นดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปสัมผัสปุ๊บก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้อย่างที่บอกไปข้างต้นคือแบคทีเรียตัวนี้เขาค่อนข้างทนกับสภาพแวดล้อมได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวและเขาก็อยู่ได้นานมากๆเลยค่ะในสภาพแวดล้อมนั้นและถ้าเกิดในช่วงเนี้ยฝนตกซ้ำบ่อยมากเนาะวันเว้นวันเลยหรือว่าวันสองวันครั้งอะไรเงี้ยค่ะแบคทีเรียตัวนี้เขาไม่ทันได้ตายหรือว่าฝนตกลงมาซ้ำเขาก็สามารถอยู่ต่อได้ในสภาพแวดล้อมนั้นแล้วก็เมื่อฝนตกปุ๊บก็เราสัมผัสก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตากแดดจัดไม่ถือว่าอาจจะจริงละกันแต่อาจจะจริงไม่เยอะอะไรเงี้ยค่ะต้องแห้งแบบแห้งจัดๆมากๆหรือว่าในช่วงที่แบบหน้าร้อนอ่ะอันนั้นถือว่ายังตายหมดได้แต่ในสภาวะฤดูฝนในช่วงนี้ค่ะฝนตกถี่อาจจะตกบ้างเว้นบ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือว่ายังมีความเสี่ยงแล้วก็เชื้อยังไม่ตายใช่
3: ฉะนั้นอย่าไปคิดว่าโดนแดดที่โดนแดดแล้วยังไงก็เชื้อตายแน่นอนอันนี้ไม่จริงนะครับผมไม่จริงต้องระวังตัวเองอย่าประมาทนะกับเชื้อโรคถ้าผมก็วันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้ครบถ้วนเลยนะครับผมครบถ้วนมากๆเลยสุดท้ายนี้ฝากน้องปิ่นครับผมฝากข้อคิดกับแฟนๆรายการรวมถึงให้ข้อคิดเห็นอะไรบางอย่างครับผมเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีความตระหนักถึงเรื่องของโรคการป้องกันตนเองจากไข้ชีหนูมากขึ้นด้วย
4: ค่ะจริงๆคีย์เวิร์ดของโรคไข้ฉี่หนูมีไม่เยอะเลยค่ะพี่บอมอันดับแรกถ้าเราเดี๋ยวฝากอาการก่อนละกันถ้าเรามีอาการไข้สูงนะคะหรือว่าปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องขาหรือว่าบริเวณหลังอะไรเงี้ยค่ะให้สงสัยเลยและมีประวัติสัมผัสน้ำขังหรือว่าเหยียบย่ำโคลนมาประมาณ7-14 วันหรือ1-2 สัปดาห์นะคะให้สงสัยว่าเราเป็นโรคฉี่หนู แล้วก็รีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมทั้งแจ้งประวัติการสัมผัสโคลนน้ำหรือว่าน้ำขังด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ไปพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติให้ชัดเจนว่าเรามีประวัติสัมผัสนะแล้วก็อีกอันนึงคือ5สออยากฝากละกันค่ะเราถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเสี่ยงเหลือเกินอยากให้ทุกท่านช่วยกันเก็บกวาดบ้านให้สะอาดเพื่อไม่เป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของรังของสัตว์นำโรคด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงหากได้สัมผัสน้ำจริงๆแล้วมันเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ขึ้นมาชำระล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ฟอกสบู่ใช่ค่ะฟอกสบู่ให้สะอาดเลยแล้วก็ล้างผ่านน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เนาะอย่างที่ทุกท่านได้ทราบข่าวเมื่อประมาณไม่กี่วันที่ผ่านมาได้ข่าวว่ามีทางประสบภัยน้ำท่วมจากจังหวัดน่านนะคะเนาะอำเภอปัวทางเราทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะคะแล้วก็ทางผู้จัดนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านนะคะทุกคนที่กำลังฟื้นฟูบ้านเรือนอยู่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากความแรงของน้ำป่าก็ดีหรือว่าโคลนถล่มที่ว่าเข้ามาบ้านก็ดีค่ะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะจากภัยพิบัติแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรงทุกท่านนะคะแล้วก็นำทริคที่เราทางเรานะคะฝากไว้ในการป้องกันในส่วนของโรคฉี่หนูนำไปปฏิบัติด้วยนะคะ
3: ครับผมก็ขอบคุณนะครับน้องปิ่นอศิราเนาะครับผมจากกลุ่มโรคติดต่อนะครับจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1จังหวัดเชียงใหม่มากๆเลยนะครับสำหรับความรู้แล้วก็คำแนะนำดีๆในวันนี้นะครับผมก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการคุยสบายยามบ่ายช่วงรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ในวันนี้แล้วนะครับก็พบกับรายการของเราได้ใหม่นะครับผมทุกวันศุกร์นะครับผมเวลา10:10 น.นะครับเป็นต้นไปจนถึงเวลา16:00 น.นะครับทุกวันศุกร์นะครับผมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz และก็ทางเพจ Facebook นะครับสวทเชียงใหม่ PRD นะครับผมก็วันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมวันนี้ขอสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสริมสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าวเข้าถึงทุกชุมชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
6: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสริมสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตต้องแจ้งเตือนรวดเร็วชัดเจนและเข้าถึงทุกชุมชน
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากประจำปีงบประมาณ2569ณโรงแรมกาลินจังหวัดอุดรธานีด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นท่านนี้กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้หอกระจายข่าวเป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับหมู่บ้านปัจจุบันมีเครือข่ายหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงช่วยสร้างความเข้าใจและลดความสับสนของประชาชนเพื่อให้การประสานและส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลาดิฉันนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการ878อำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยื่นขอทบทวนสิทธิ์ก่อนวันที่31สิงหาคมนี้
9: นายนฤชาโคสาศีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า9ล้าน3แสนคนซึ่งได้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน8แสนคนแต่ยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกกว่า4ล้าน4แสนคนจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกเร่งเข้าถึงประชาชนถึงบ้านเพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยี ให้สามารถดำเนินการกดขอทบทวนสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดโดยประชาชนสามารถกดยืนยันผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือธนาคารที่กำหนดทั้ง5แห่งภายในวันที่31สิงหาคมนี้ชนัญชิดา

0: ยาดื่มแล้ว 40,000 ตันและได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้วขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้พร้อมเร่งเจรจาเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายสามารถตกลงราคาและเดินหน้าส่งมอบได้โดยเร็วขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้หากสามารถบรรลุ ข้อตกลงและส่งมอบข้าวปริมาณ 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยสร้างตลาดรองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้เกษตรกรรวมทั้งเพิ่มแรงส่งให้การส่งออกข้าวในช่วงโค้งสุดท้ายของปีบรรลุเป้าหมาย7ล้านตันให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาเพราะกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณ

0: ณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กรุงเทพมหานครเมืองที่ได้ขึ้นชื่อถึงความน่าเที่ยวแต่ในทางหนึ่งกรุงเทพกลับถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก
2: รัฐบาลจึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนนับจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนทุกเส้นทางเพื่อเติมเต็มความงดงามให้กรุงเทพ
1: พบปัญหาการจราจรโทร1197
3: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

0: คุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะคะวันแห่งความสุขค่ะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าวันนี้นะคะในห้องส่งผู้จัดนะคะไม่เหงาแน่นอนเลยนะคะถ้าหากว่าตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการนะคะผ่านเพจสวทช.พีอาร์ดีก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เราก็กำลังไลฟ์สดด้วยเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะต้อนรับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะคุณเมย์แล้วก็คุณชัดเจนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ดีค่ะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะทั้งคุณเมย์แล้วก็คุณชัดเจนนะคะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการกับเรานะคะทั้งสองท่านมาจาก
1: โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่ค่ะ
0: นะคะแท็กทีมคู่เลยนะคะโอ้โหต้องบอกว่าความสวยนะเป็นดับเบิ้ลเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานเนี่ยนัดคุณผู้ฟังไว้แล้วนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการเรามีการนัดกันตั้งแต่เมื่อวานว่าวันนี้เนี่ยนะคะทางโรงแรมแชงกรีล่านะคะก็จะมาร่วมกิจกรรมกับทางรายการด้วยนอกจากจะมาเชิญชวนให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้ไปชมคอนเสิร์ตการกุศลนะคะแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพูดคุยกันไปแล้วก็จะมีการเชิญคุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกในรายการตอบคำถามชิงรางวัลส่งตรงถึงบ้านแต่ว่ารางวัลใหญ่ก็มีด้วยนะคะอันดับแรกเลยนะคะอยากให้ทั้งคุณเมย์คุณชัดเจนนะคะได้แนะนำโรงแรมแนะนำตนเองก่อนเชิญได้เลยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมย์นะคะสตุรพรชนวันค่ะเป็นผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่ค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
3: ค่ะดิฉันชัดเจนเกียรติบำรุงนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโสโรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะขอเรียกชื่อเล่นนะคะคุณเมย์คุณชัดเจนให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบด้วยเพลงแรกในรายการวันนี้นะคะก็เปิดเป็นผลงานเพลงของนูโวก็เพราะว่าทราบว่าทางโรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่จะจัดคอนเสิร์ตการกุศลของวง
1: นูโวค่ะ
0: อยากให้เล่าเรื่องราวในเรื่องของคอนเสิร์ตการกุศลให้คุณผู้ฟังได้รับทราบด้วยค่ะ
2: ค่ะคอนเสิร์ตการกุศลนะคะในครั้งนี้นะคะจัดโดยโรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่นะคะเพื่ อสมทบทุนให้กับมูลนิธิสวนดอกในเครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยทางโรงแรมจะมีกิจกรรมที่ชื่อว่าพิงโทเบอร์นะคะเป็นการตระหนักรู้ถึงมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นโรคที่ผู้หญิงทั่วโลกเป็นกันมากที่สุดนะคะในประเทศไทยในภาคเหนือหรือในเชียงใหม่เองก็เช่นกันนะคะเราก็ถึงได้มีการตระหนักรู้การให้ความรู้การซัพพอร์ตการรักษาอะไรเงี้ยต่างๆนะคะปกติเนี่ยโรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่เราก็มีการมอบเงินทุนให้กับโรงพยาบาลอยู่แล้วเป็นประจำทุกปีนะคะเราก็มอบมา5ปีแล้วแต่ว่าปีนี้เราก็อยากจะอัพเลเวลนะคะอยากจะทำอะไรที่แบบว่าใหญ่โตคือเดิมก่อนหน้านี้เราก็จะมีการขายขนมขายเครื่องดื่มนะคะที่โรงแรมแล้วก็มอบทุนให้กับโรงพยาบาลแต่ปีนี้เราอยากจะระดมทุนมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เห็นว่าเทรนด์การจัดคอนเสิร์ตปีนี้กำลังมาค่ะทุกๆศิลปินอะไรเงี้ยก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในปีนี้กันหลายคนอะไรเงี้ยค่ะทีมงานทางแชงกรีล่าก็มาคิดกันว่าเราจะระดมทุนแบบไหนเพื่อให้มีเงินทุนที่มากพอไปบริจาคให้โรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะก็จบที่การจัดคอนเสิร์ตการกุศลค่ะในปีนี้ค่ะ
0: นะคะแล้วก็คอนเสิร์ตการกุศลในปีนี้นะคะเพื่อนำรายได้นะคะมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
2: ่ใช่
0: ค่ะช่วยเหลือผู้ป่วย
2: มะเร็งเต้านม
0: ที่เป็นมะเร็งเต้านมโอ้โหเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะคะคราวนี้คอนเสิร์ตจัดเมื่อไหร่นะคะคุณชัดเจนค่ะ
3: จัดวันที่31ตุลาคม2569นี้ค่ะ
0: นะคะก็จัดเดือนสิ้นเดือนตุลาคม
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าในช่วงนี้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่เขากำลังวางแผนเนาะก็จะได้ทราบว่าเขามีคอนเสิร์ตการกุศลนะแล้วก็เป็นวงนูโว
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: นะคะคราวนี้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่สนใจอยากจะไปชมคอนเสิร์ตอันนี้ต้องทำยังไงบ้างคะ
2: ก็สามารถซื้อบัตรนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้นะคะชื่อPinktober เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูใน บ้านฟ้านะคะของโรงแรมแชงกีล่าเชียงใหม่ได้เลยนะคะเราก็จะมีลิงก์ให้กดซื้อบัตรชำระเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆนะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามที่โรงแรมก็ได้หรือจะเมสเซจเข้ามาก็ได้นะคะก็ยินดีตอบเลยใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ที่นั่งเหลือไม่เยอะแล้วค่ะพี่ต้อมค่ะ
0: เหรอคะโอ้โหตายละหลายท่านกำลังเพิ่งรู้ข่าวตอนนี้ต้องรีบแล้วใช่ไหมถ
2: ้
0: าเก
2: ิ
0: ดจะไปชมคอนเสิร์ตการกุศลตอนน
2: ี้
0: ต้องรีบแล้วนะคะแล้วพอพี่น้องประชาชนฟังรายการเสร็จปุ๊บก็จะต้องเข้าไปในเว็บไซต์เหรอคะ
2: เข
0: ้
2: าไปใน Facebook ของโรงแรม
0: ไปใน Facebook ของโรงแรม
2: ค่ะ
0: แล้วก็สามารถที่จะจองนะคะบัตรซื้อบัตรได้เลย
2: ผ่านทางแชงกีล่าบูติกนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นอกจากมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีขนมมีบัตรรับประทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถซื้อผ่านทางช่องทางนี้ได้เลย
0: นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยเพราะว่าสร้างความสุขด้วยนะคะเพราะว่าการชมคอนเสิร์ตแล้วก็วงนูโวก็ถือว่ามีชื่อเสียงมากๆเลยเพลงเพราะทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเช่นเพลงแรกในรายการเราก็นำผลงานของนูโวมาให้คุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้ฟังนานแล้วนะคะวันนี้รายการเปิดให้ฟังด้วยแล้วก็ถ้าอยากจะฟังวงเต็มๆนะคะนูโวมาร้องเองเลยก็ต้องที่
2: แชงกีล่าเชียงใหม่จะได้ฟังเพลงนูโวที่เราคิดถึงนะคะแบบจัดเต็มแบบไลฟ์สดแบบครบวงนะคะใช่ครั้งแรกเลยใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะที่แชงกีล่าเชียงใหม่เนาะแต่ว่าคอนเสิร์ตจะมีวันที่31ตุลาคม2569
2: ใช
0: ่ค่ะก็วันนี้นะคะนอกจากคุณเมย์คุณชัดเจนนะคะจะมาเชิญชวนให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้ร่วมกิจกรรมนะคะคอนเสิร์ตการกุศลของนูโวที่จะจัดขึ้นเร็วนี้แล้วเนี่ยยังเอารางวัลมาฝากคุณผู้ฟังด้วยถ้าคุณผู้ฟังรับฟังรายการของเราต่อไปเนาะวันนี้มีทั้งรางวัลที่พร้อมจะส่งตรงถึงบ้านนะคะมีรางวัลสำหรับตอบคำถามถูกต้องเนี่ย3รางวัลแล้วก็จะมีรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่นี่เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นจับรางวัลกัน
2: ค่ะเป็นคูปองรับประทานอาหารนะคะบุฟเฟ่ติ่มซำที่ห้องอาหารไชน่าคิทเช่นค่ะของโรงแรมแชงกีล่าเชียงใหม่มูลค่า598บาทนะคะสำหรับทานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมื้อกลางวันค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะอันนี้ให้
3: สำหรับ2ท่านนะคะค่ะ
0: ค่ะ
3: มูลค่ามากกว่า 1,000 บาทค่ะ
2: ใช่
0: นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวอยเชอร์เนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นวอยเชอร์นะคะก็คือนำไปรับประทานอาหารเป็นบุฟเฟ่ติ่มซำ
2: บุฟเฟ่ติ่มซำ
3: นะคะทานไม่อั้นนะคะ
0: ทานไม่อั้นหนาเต็มที่เลย
3: ค่ะ
0: แล้วก็มูลค่าเนี่ยนะคะก็คือวอยเชอร์เนี่ยสามารถไปทานได้2ท่าน
3: ใช่ค
0: ่ะมูลค่ารวมก็ 1,196
3: ถูกต้องค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดมากเลยเดี๋ยวรางวัลนี้นะคะก็จะต้องมาจับรางวัลกันนะคะตอนนี้ต้องบอกคุณเมย์กับคุณชัดเจนว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความบอกว่าอยากได้วอยเชอร์นะคะพอพิมพ์มาบอกว่าอยากได้วอยเชอร์เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนำรายชื่อของทุกท่านเนี่ยนะคะมาเดี๋ยวมาจับสลากกันนะคะ
3: สนุกกัน
0: ใช่ค่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเรานะคะเดี๋ยวเรามีคำถามเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังที่ตอบถูกก็จะมีของรางวัลเล็กๆอีก3รางวัลให้กับคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็จะนำรายชื่อของทุกท่านนะคะมาจับรางวัลรวมกับคนที่พิมพ์ผ่านเพจมาด้วยนะคะเพื่อจะมอบรางวัลใหญ่นะคะคราวนี้ไหนๆวันนี้แชงกรีล่ามากับรายการแล้วนะคะก็อยากทราบว่าเอ๊ะที่โรงแรมแชงกรีล่านะหลายท่านบอกว่าชื่อแชงกรีล่าเป็นชื่อฝรั่งจีนหรืออะไรอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ได้ค่ะชื่อโรงแรมแชงกรีล่านะคะเกิดมาจากผู้ก่อตั้งนะคะก็เป็นชื่อเมืองค่ะในทางตะวันตกเฉียงเหนือทางมณฑลยูนนานประเทศจีนนะคะซึ่งแชงกีล่าเนี่ยมีความสวยงามนะคะทั้งภูเขาทั้งน้ำเป็นผืนดินที่ทุกคนจะเรียกว่ามันคือสวงสวรรค์นะคะเพราะฉะนั้นผู้ก่อตั้งเนี่ยมิสเตอร์กวกเนี่ยก็เลยนำชื่อนี้ค่ะมาเป็นชื่อก่อตั้งโรงแรมแชงกีล่าค่ะ
0: นะคะก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแชงกรีล่าเป็นชื่อของฝรั่งหรือเปล่านะคะปรากฏว่าเป็นของ
2: ประเทศจีน
0: ค่ะแล้วมีความพิเศษ คือเมืองเนี้ย สวยมากด้วย
2: เป็นเมืองที่สวยงามใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็จึงมาตั้งชื่อเป็นชื่อโรงแรมนะคะค่ะแล้วจริงๆแล้วพูดถึงแชงกรีล่าในประเทศไทยเนี่ยมีหลายจังหวัดเลย
2: แชงกีล่าในประเทศไทยเดี๋ยวต้องเริ่มก่อนนะคะเมื่อประมาณ55ปีที่แล้วนะคะแชงกีล่าโรงแรมแรกของโลกเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์นะคะปี2514ค่ะแล้วก็ปี2529นะคะกำเนิดแชงกีล่าที่แรกในประเทศไทยก็คือแชงกีล่ากรุงเทพนะคะแล้วก็ปี2550เนี่ยถึงจะเกิดแชงกีล่าเชียงใหม่ค่ะในประเทศไทยมี2ที่ค่ะคือกรุงเทพและเชียงใหม่ค่ะ
0: โหถือว่าคนเชียงใหม่นะคะโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าย้อนไปเนา
2: ะ
0: ช่วงที่เรามีในเรื่องของน้ำท่วมโหหลายคนรู้จักแชงกรีล่าเลยนะว่าเป็นโรงแรมเดียวที่น้ำไม่ท่วมใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้โห
3: ค่ะค่ะเรามีแฟลตเกตค่ะที่สามารถควบคอนโทรลไม่ให้น้ำเข้ามาในโรงแรมได้ค่ะ
0: โอ้
3: แล้วแขกของเราก็ได้รับความปลอดภัยและได้รับความสะดวกสบายในช่วงนั้นค่ะเสมือนว่าในบริเวณนั้นไม่มีน้ำท่วมเลยค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดมากเลยเนาะค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยนะคะแล้วก็ทราบว่าตอนนี้นะคะสมมติว่าตอนนี้คุณผู้ฟังนะคะอยากจะไปใช้บริการที่โรงแรมแชงกรีล่ามีกิจกรรมพิเศษมีราคาจะแรงไหมสำหรับชาวเชียงใหม่อันนี้จะมีพิเศษอะไรบ้างคะ
2: ช่วงนี้ใช่ไหมคะเราก็หลักๆคือมียังมีงานคอนเสิร์ตนูโวนะคะที่ยังมีอยู่แล้วก็ส่วนโรงแรมเนี่ยเราก็ทั้งเรื่องใน
3: แกลนเทสติ้งค่ะ
2: ใช่มีงานวายแกลนเทสติ้งที่จะเข้ามาถึงนะคะก็คือวันศุกร์ที่4กันยายน2569นะคะงานจะเริ่มประมาณ6โมงเย็นนะคะจนถึงประมาณ4ทุ่มนะคะเป็นงานชนแก้วนะคะเป็นงานแบบว่าชิมเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เราจัดกันเป็นประจำทุกปีนะคะปีนี้จะเป็นปีที่5แล้วค่ะบัตรก็ราคา 1,300 บาทค่ะสามารถเข้ามาร่วมงานแล้วก็มีของทานเล่นมีชีสมีคานาเป้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทานได้กับเครื่องดื่มค่ะคืองานแกรนด์เทสติ้งค่ะ
0: ค่ะก็ในช่วงนี้ก็ยังคงมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่อยากจะไปใช้บริการที่โรงแรมแชงกรีล่านะคะก็ต้องบอกว่ามีทั้งในเรื่องของห้องอาหารจีนใช่ไหมคะที่วันนี้เรามาแจกวอยเชอร์ด้วยนะคะแล้วก็น้องชเชนบอกว่าอร่อยมากเลย
3: อร่อยมากค่ะ
0: ค่ะแล้วปกติก็มีเป็นประจำไหมในเรื่องของบุฟเฟ่ติ่มซำ
3: บุฟเฟ่ต์ติ่มซำมีทุกวันเลยค่ะช่วงกลางวันนะคะตั้งแต่11โมงครึ่งถึงบ่าย2โมงครึ่งค่ะแล้วก็ถ้าท่านไหนสนใจอยากจะทานเป็นอาราคาร์ดก็มีนะคะทั้งกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นค่ะถ้าช่วงเย็นเราก็เปิดตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มนะคะค่ะ
0: อืมค่ะก็สามารถไป
3: ใช
0: ้บริการได้เน
3: า
0: ะ
3: ค
0: ่ะแล้วก็ตอนนี้คุณเมย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก่อนที่เราจะเล่นเกมให้คุณผู้ฟังทางบ้านมีส่วนร่วมในเรื่องของการตอบคำถามชิงรางวัลนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ฟังที่ฟังรายการผ่านเพจสทชิงใหม่ PRD นะคะแล้วอยากได้บัตรวอยเชอร์นะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยแล้วก็คุณผู้ฟังที่ตอบถูกคำถามก็สามารถนำมาจับเดี๋ยวเอารายชื่อมาจับรางวัลรวมกันด้วยค่ะเชิญค่ะ
2: ได้ค่ะก็นอกจากมีคอนเสิร์ตนูโวมีแกรนด์เทสติ้งแล้วนะคะเดี๋ยว 9.9 เราจะมีแฟลตเซลล์นะคะของโรงแรมแชงกีล่านะคะจะเป็นราคาพิเศษตั้งแต่ห้องพักตั้งแต่บัตรรับประทานอาหารนะคะแล้วก็สปาแล้วก็ซักรีดของเราในราคาพิเศษด้วยนะคะยังไงก็ติดตามในเพจของโรงแรมนะคะ 9.9 นี้เราขายราคาดีมากๆอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนค่ะยังไงก็ขอติดตามด้วยนะคะ
0: ค่ะก็ปกติแล้วในทุกๆเดือนใช่ไหมคะก็จะมีโอ้โหตอนนี้จะถึงเดือนกันยายนไปเดือน9ก็จะคือวันที่9เดือน9
2: วันที่9
0: ค่ะค่ะแล้วก็มีทั้งกิจกรรมดีๆมากมายเลยนะคะ
3: ค่ะ
0: ตอนนี้นะคะก็จะบอกคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านเพจสทชิงใหม่ PRD อยากได้บัตรนะคะก็พิมพ์เข้ามาได้เลยว่าอยากได้วอยเชอร์นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอารายชื่อคุณผู้ฟังที่พิมพ์ผ่านเพจนะคะมาจับรางวัลกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวพอเราจัดในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของการตอบคำถามนะคะเราก็จะมีของรางวัล ันให้กับคุณผู้ฟังถึงบ้านด้วยแล้วก็ยังนำชื่อของผู้ที่ตอบถูกนี่แหละมาจับสลากรวมกับคนที่ตอบผ่านเพจมาด้วยนะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็อะไรนะคะมีคนโทรมายังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่ได้เริ่มเลยเดี๋ยวนะคะค่ะค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
4: ออสครับ
0: คุณออสนะคะค่ะก็คุณออสจะมาเล่นตอบคำถามใช่ไหมคะ
4: คร
0: ับ
4: ครับ
0: ค่ะก็คุณออสโทรมาก่อนเลยนะคะได้ค่ะงั้นก็คุณเมย์คุณชัดเจนค่ะเรามี3คำถามเนาะค่ะเชิญได้เลยค่ะ
3: คำถามแรกค่ะ
2: คำถามแรกอ๋อคำถามแรกอยากถามว่าคำว่าแชงกีล่าค่ะหมายถึงอะไรคะ
4: แชงกีล่าเป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลยูนานประเทศจีนครับเป็นเมืองที่สวยงามมากแล้วคุณอะไรคุณก๊วกก็ได้นำมาตั้งเป็นชื่อโรงแรมครับ
0: โอ้โหถูกเก่งไหมคะ
2: ถูก
0: โหสุดยอดเลยนะคะ
2: เก่งมากค่ะคุณออสยินดีด้วยนะคะ
0: ก็คุณออสนะคะกับคำถามแรกไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณออสบอกเบอร์โทรหลังไมค์เลยนะคะค่ะยินดีด้วยค่ะก็ตอนนี้นะคะก็จะมีของรางวัลให้อีก2รางวัลนะคะก็เดี๋ยวจะมีอีก2คำถามแล้วก็สำหรับคุณฟังที่ตอบถูกทั้ง3ท่านเนี่ยเราก็จะนำมาจับรางวัลรวมกับผู้ที่ทักทายเราผ่านเพจด้วยนะซึ่งในเพจเนี่ยเราจะปิดรับรายชื่อเนี่ยนะคะ16 นาฬิกาให้อีก5 นาทีนะคะ16:37เราก็จะเอารายชื่อมาลิสต์รวมกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้มาถึงคำถามที่2เลยค่ะเชิญค่ะ
2: คำถามที่2นะคะคอนเสิร์ตการกุศลของเราในปีนี้นะคะเรานำศิลปินท่านใดมาจัดคอนเสิร์ตค่ะ
0: นะคะโอ้คำถามที่2แล้วนะคะง่ายมากเลยนะคะก็รับสายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
5: ชื่อยุ้ยค
0: ่
5: ะ
0: คุณยุ้ยค่ะคุณยุ้ยค่ะคำถามที่2ค่ะเชิญค่ะ
5: นูโวค่ะ
2: นูโวถูกต้องค่ะ
0: แล้วปกติคุณยุ้ยเนาะค่ะคุณยุ้ยเป็นแฟนคลับของนูโวไหมคะ
5: อ
0: ๋
5: อจะเป็นค่ะฟังอยู่ค
0: ่
5: ะ
0: เหรอคะแล้วก็เพลงโปรดของนูโวที่คุณยุ้ยชอบคือเพลงอะไรคะ
5: เพลงที่เปิดเมื่อกี้เลยค่ะ
0: เพลงที่เปิดเมื่อกี้คือเพลงวานนะคะโอเคค่ะดีใจด้วยค่ะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรหลังไมค์เลยนะคะ
5: ด
0: ี
5: ใจมากไม่เคยโทรติดเลยค่ะ
0: ดีใจด้วยค่ะ
2: ยินดีด้วยนะคะ
0: ค่ะก็2คำถามไปแล้วเห็นไหมคะคุณเมย์คุณชัดเจนเห็นไหมว่าคุณผู้ฟังน่ารักมากเลยเนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะมาถึงคำถามที่3เลยค่ะ
2: คำถามที่3นะคะงานแกรนด์เทสติ้งนะคะของเราจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่คะ
0: มีแกรนด์รับสายสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะค่ะเชิญค่ะแนะนำตัวเองค่ะคุณน้ำพรค่ะ
6: น้ำพรค
0: ่
6: ะ
0: แซวเล่นนะคะรู้ชื่อค่ะก็คุณน้ำพรค่ะตอบคำถามที่3เลยค่ะเชิญค่ะ
6: วันที่31 ตุลา 2569
2: งานแกรนด์เทสติ้งนะคะ
0: คุณนพรคนละงานถ้าเป็นคอนเสิร์ตนี่คือ31 ตุลาคมใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าคำถามที่คุณเมย์ถามสุดท้ายเนี่ย
2: คือ
0: ถามเกี่ยวกับ
2: แกรนด์เทสติ้งค่ะจะจัดวันที่เท่าไหร่คะ
0: คุณนพรได้ไหมคุณนพรสู้ๆ
2: เรามี2งานค่ะ
6: คำถามนี้จำไม่ได้อ่ะ
0: ปกติคุณนพรนะได้เลยนะคะค่ะ
6: เดี๋ยวให้ท่านตะไคร้ต่อ
0: เนาะโอเคขอบคุณนะคะคุณนพร
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมากนะคะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวรอสายที่ตอบถูกก่อนนะคะค่ะอีกที่ค่ะคำถามค่ะ
2: คำถามนะคะงานแกรนด์เทสติ้งของโรงแรมแชงกีล่าเชียงใหม่ในปีนี้จัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่คะ
0: นะคะรับสายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
7: คุณแม็กค่ะ
0: คุณแม็กยินดีต้อนรับค่ะคุณแม็กเชิญค่ะ
7: ไม่ได้ใจนะคะวันศุกร์ที่4 กันยายนค่ะ2569
2: ถูกต้องค่ะ
0: โอ้สุดยอดมากเลยคุณแม็กก็เก่งมากเช่นกันเลยนะคะก็เดี๋ยวทั้ง3ท่านที่ตอบคำถามถูกเนี่ยเราก็จะนำรายชื่อมาจับรางวัลด้วยนะคะก็ยินดีกับคุณแม็กด้วยนะคะคุณแม็กสอบถามคุณแม็กนิดนึงแล้วเพลงโปรดของคุณแม็กอ่ะของวงนูโวเนี่ยเพลงอะไรคะ
7: ล
0: ึ
7: กส
0: ุ
7: ดแ
0: ส
7: งของพี่ก้องไม่ได้เกี่ยวไม่ทราบว่าถึงนูโวหรือเปล่าลึกสุดแสงของพ
0: ี่
7: ก้องนะคะ
0: านะคะ
2: อ
0: ั
2: ลบั้มโจก้อง
0: ใช่ไหมคะเป็นโจก้องเนาะค่ะคุณแม็กดีใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะครบทั้ง3รางวัลเห็นไหมคะ3คำถามเนาะแต่เดี๋ยวเราก็จะนำรายชื่อนะคะผู้ที่ทักทายเราผ่านเพจบอกว่าอยากได้วอยเชอร์เนี่ยนะคะแล้วก็ทั้ง3ท่านด้วยเอารายชื่อมารวมกันแล้วก็จับรางวัลนะคะตอนนี้ช่วงที่เรากำลังจะจัดทำสลากรางวัลนะคะก็จะมาฟังผลงานเพลงของคุณนูโวอีกสักวงนัวอีกสักเพลงหนึ่งนะคะก็มาต่อเพลงนี้เลยดีกว่าค่ะ

0: ่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของนูโวนะคะกับเพลงที่ชื่อว่านะคะไม่รู้ว่าคุณชัดเจนกับคุณเมย์ตอบได้ไหมว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคะ
1: ไม่เป็นไรเลยค่ะ
0: ค่ะสุดยอดมากเลยนะคะไม่เป็นไรเลยนะคะของนูโวนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าคุณผู้ฟังที่ทักทายเราก็มาผ่านเพจแล้วก็อยากได้วอยเชอร์นะคะก็มีทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมี12ท่านนะคะแล้วก็รวมอีก3ท่านที่เมื่อสักครู่ก็คือคุณออสคุณยุ้ยคุณแม็กที่ตอบรางวัลถูกนะคะดังนั้นตอนนี้เราจะมีรางวัลนะคะที่จะมาจับรางวัลกันทั้งหมด15ท่านด้วยกันนะคะหมายเลขที่1นะคะคุณช้างทองค่ะหมายเลขที่2คุณวัชรีหมายเลขที่3คุณสิริพรหมายเลขที่4คุณปรีชาหมายเลข5คุณกอบแก้วนะคะหมายเลขที่6คุณซินดี้หมายเลข7คุณบรมนุ่นนะคะหมายเลขที่8คุณจันหมายเลข9คุณภัทรวรรณหมายเลข10นะคะคุณวัชรีหมายเลข11คุณธัญญาหมายเลข12คุณออสหมายเลข13คุณยุ้ยหมายเลข14คุณแม็กแล้วก็มีอีกท่านสุดท้ายเมื่อกี้ที่ทักทายมาผ่านเพจคือคุณณัฐวุฒินะคะทั้งหมด15ท่านด้วยกันเอาละค่ะผู้โชคดีท่านเดียวที่จะได้รับอะไรนะคะ
2: บัตรรับทานอาหารค่ะบุฟเฟ่ต์ติ่มซำนะคะห้องอาหารไชน่าคิทเช่นค่ะ
0: ค่ะ
2: มูลค่า1,196 บาทค่ะ
0: เอาละค่ะผู้โชคดีนะคะ15ท่านนะคะจะมีผู้โชคดี1ท่านนะคะได้แก่ใครเอ่ยนะคะขอจับรางวัลเลยนะคะได้แก่หมายเลขนะคะจับมาแล้วนะคะหมายเลขที่ได้คือหมายเลข14ค่ะคุณแม็ก
1: โชคดีจังเลย
0: คุณแม็กได้รางวัลเม
2: ื่
0: อก
2: ี้
0: ที่ตอบถูกแล้วเมื่อกี้นะแล้วก็คุณแม็กก็ยังโชคดีได้รางวัลวอยเชอร์ด้วย
1: ดีใจด้วยนะคะ
0: ค่ะดีใจกับคุณแม็กด้วยนะคะหมายเลข14นะคะค่ะดีใจด้วยค่ะ
2: ดีใจกับคุณแม็กด้วยนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายนะคะคุณเมย์คุณชัดเจนอยากจะฝากอะไรคุณผู้ฟังเชิญได้เลยค่ะ
2: ก็อย่างก็ขออนุญาตย้ำเรื่องบัตรนูโวนะคะจริงๆแล้วอ่ะบัตรเราอ่ะมีขายเป็นโต๊ะนะคะแล้วก็มีทั้งหมด4ประเภทนะคะแบบมี VIP มีพรีเมียมซึ่งโซลเอาท์เรียบร้อยนะคะตอนนี้จะเหลือโซนที่นั่งดีลักซ์และคลาสสิกซึ่งจะอยู่ถัดออกมาจากเวทีนะคะก็ยังเหลือบัตรอยู่ถ้ายังไงก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้มาร่วมทำบุญได้มาทำชาริตี้ร่วมกันนะคะได้ทั้งฟังเพลงกับศิลปินที่ชื่นชอบนะคะนูโวนะคะได้รับประทานอาหารเพราะว่าในงานคอนเสิร์ตเนี่ยเรามีอาหารด้วยนะคะมีอาหารมีเครื่องดื่มทุกโต๊ะนะคะแล้วก็มีลุ้นลัคกี้ดอแบบนี้ด้วยนะคะมีลุ้นนอกจากจะเป็นห้องพักเนาะเป็นสปานะคะเป็นบัตรรับประทานอาหารนะคะของรางวัลอีกมากมายในงานนะคะแล้วก็ได้ร่วมทำบุญเพื่อระดมทุนให้กับเครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ด้วยค่
1: ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนค่ะท่านผู้ฟังนะคะทุกท่านค่ะมาสนุกกับเรานะคะในอาทิตย์หน้าค่ะจะมีงานชาริตี้โทษค่ะเป็นงานGrand Testing ค่ะซึ่งจัดเพียงแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะในวันที่4กันยายนนี้นะคะถ้าสนใจสามารถที่จะติดต่อไปที่โรงแรมแชงกรีล่าได้ค่ะที่เบอร์0532538888นะคะเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะและอยากจะพบทุกท่านอาทิตย์หน้านะคะค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยทั้งคุณเมย์คุณชัดเจนนะคะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการกับเรานะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกมาก็มอบของรางวัลแล้วก็อวยเชื่อให้กับคุณผู้ฟังด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะ
1: ขอบคุณมากๆค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ในส่วนของการจัดกิจกรรมนะคะก็ให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขในวันศุกร์วันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะไปสัมภาษณ์นะคะพันตำรวจโทนรินทร์ปัญญาดีกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผู้กำกับครับผม
0: ค่ะสวัสดีนรินทร์คะวันนี้วันศุกร์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของสภาพการจราจรค่ะ
3: การจราจรช่วงนี้ก็คือสามารถเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับผมอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเป็นบางจุดครับผม
0: ค่ะแล้วก็ที่บริเวณที่ถนนบุญเรืองฤทธิ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
3: ก็คือยังเคลื่อนตัวได้อยู่ครับผม
0: ค่ะก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ที่บริเวณถนนบุญเรืองฤทธิ์แล้วก็ปริมาณรถเป็นยังไงบ้างนะคะ
3: พอสมควรอยู่ครับ
0: ค่ะก็ต้องให้คุณผู้ฟังนะคะวางแผนการเดินทางด้วยนะคะ
3: ช่ใช่ครับผมเพราะว่าช่วงนี้เขามีการทำก่อสร้างถนนอะไรกันอยู่ครับเลยทำให้การจราจรอาจจะช้าลงนิดนึง
0: อืมค่ะแล้วก็มีข้อมูลด้านอื่นฝากคุณผู้ฟังไหมคะ
3: ยังมีครับช่วงนี้ก็คือการจราจรช่วงนี้ก็คือตำรวจจราจรก็เร่งอำนวยความสะดวกอยู่ตลอดครับผม
0: ค่ะวันนี้เย็นวันศุกร์ด้วยนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังพี่น้องแม่ชนนะคะได้ไม่ต้องเร่งรีบนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยวันเสาร์นะคะวันหยุดดังนั้นในช่วงเย็นนี้นะคะหากว่าในแต่ละเส้นทางที่อาจจะมีปริมาณรถเยอะนิดนึงโดยเฉพาะที่ถนนบุญเรืองฤทธิ์หน้าโรงเรียนวัฒโนไทยนะคะก็อาจจะมีปริมาณรถที่อาจจะเคลื่อนตัวได้ช้านิดนึงนะคะก็แบบไม่อยากให้เร่งรีบเพราะว่าพรุ่งนี้วันเสาร์ละนะคะอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะสวนรินอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมในช่วงท้ายอีกไหมคะ
3: ครับผมก็ขอให้พี่น้องเดินทางโดยปลอดภัยครับผม
0: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะพันตรวจโทนรินปัญญาดีค่ะ
3: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็ทางกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ยังคงเร่งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งบริเวณถนนบุญเรืองฤทธิ์นะคะหน้าโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพนะคะช่วงนี้เราก็ยังคงมีการปรับปรุงในเรื่องของพื้นผิวถนนนะคะดังนั้นอยากให้ทุกท่านนะคะได้เผื่อเวลาในการเดินทางนะคะแล้วก็ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะคะอาจจะต้องมีการเผื่อเวลาเยอะๆแล้วก็วางแผนการเดินทางมากขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะทางกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดการจราจรบริเวณแยกต้นพยอมนะคะเนื่องจากการปรับปรุงถนนบุญเรืองฤทธิ์นะคะส่งผลให้การจราจรบนถนนสุเทพมีความหนาแน่นสูงค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะก็ได้ดำเนินการจัดทำวงเวียนชั่วคราวบริเวณแยกต้นพยอมนะคะซึ่งทางกลุ่มงานจราจรตำรวจจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเนี่ยจะปรับใช้เฉพาะกรณีที่มีปริมาณรถมากเท่านั้นนะคะพร้อมทั้งปิดแยกต้นพยอมชั่วคราวนะคะแล้วก็แนะนำในเรื่องของจุดกลับรถที่แนะนำนะคะก็จะมีทั้งจุดกลับรถแยกเกษตรคันคลองจุดกลับรถแยกวัดอุโมงค์นะคะแล้วก็ได้ขอความร่วมมือคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะผู้ใช้เส้นทางโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะคะแล้วก็ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนในช่วงนี้นะคะซึ่ง อย่างเช่นเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางท่านสารวัตรกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็บอกว่าเนี่ยเดิมทีนะการปรับปรุงพื้นผิวถนนนะคะจะใช้เวลา3เดือนตอนนี้เนี่ยนะคะก็เร่งนะคะให้เสร็จเร็วที่สุดเลยอาจจะใช้เวลาประมาณแค่1เดือนเท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะพบกับถนนที่สวยงามนะคะแล้วก็ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยนะคะอันนี้ก็อีกนิดเดียวนะคะเพื่อให้ถนนในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะเป็นถนนที่สวยงามมีความปลอดภัยนะคะก็ต้องขอความร่วมมือคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็วางแผนการเดินทางกันค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะผลงานของนูโวอีกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะทางแชงกรีลาเชียงใหม่นะคะได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็เชิญชวนให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้ไปชมคอนเสิร์ตการกุศลวงนูโวนะคะซึ่งก็จะมาแสดงที่โรงแรมแชงกรีลาในวันที่31ตุลาคม2569นี้นะคะก็วันนี้มีการมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีจากโรงแรมแชงกรีลาไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายในรายการค่ะยังคงเน้นย้ำในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยแล้วก็การใช้สายรัดคางดึงให้แน่นนะคะเพื่อไม่ให้หมวกกันน็อกหลุดออกบางท่านบอกว่าก็สวมหมวกนิรภัยแล้วนะคะแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอค่ะต้องมีการใช้สายรัดคางดึงให้แน่นด้วยเพื่อไม่ให้หมวกนะคะหลุดนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันได้จริงนะคะคราวนี้เวลาที่เราขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะเวลาที่เราจะเลี้ยวหรือว่าจะเปลี่ยนช่องทางนะคะโดยไม่ได้ให้สัญญาณไม่มีการเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจะก่อให้เกิดความสับสนกับคนที่ใช้ทางร่วมกันด้วยดังนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยวรถนะคะก็ต้องเปิดสัญญาณไฟนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนช่องทางการใช้รถเนี่ยก็ต้องเปิดสัญญาณไฟให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นเนี่ยได้รับทราบด้วยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยอีกเรื่องนึงเลยนะคะคราวนี้เวลาการขับขี่รถเนี่ยในพื้นที่การจราจรหนาแน่นนะคะแล้วก็การแทรกเนาะแทรกไปในช่องทางต่างๆนะคะอันนี้อาจจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้นะคะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะการที่เราจะไปแทรกเข้าไปในช่องนะคะแทรกบางทีช่องที่ให้แทรกเนี่ยโอ้โหน้อยมากเลยนะคะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันที่ต้องเน้นย้ำในเรื่องนี้ค่ะและนอกจากนั้นแล้วนะคะผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะแล้วขับขี่ด้วยความเร็วเนี่ยนะคะโดยคิดว่าสามารถหยุดรถนะคะได้ทันนะคะหากว่าจะต้องหยุดเร่งด่วนอันนี้ต้องบอกว่าการหยุดรถเนี่ยจะต้องมีระยะด้วยนะคะถ้าหากว่าเราไปหยุดรถกระทันหันเนี่ยก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เน้นย้ำด้วยรวมไปถึงตอนนี้นะคะผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ก้มมองโทรศัพท์ไปด้วยรับสายโทรศัพท์ไปด้วยนะคะอันนี้โอ้โหอันตรายเหมือนกันเลยนะคะต้องเน้นย้ำในเรื่องของการที่เราจะไม่เอามือไปแตะโทรศัพท์นะระหว่างไม่ว่าจะเป็นการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์นะคะการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเนี่ยนะคะโดยเอามือไปขอเปลี่ยนเพลงหน่อยอันนี้ไม่ได้นะคะอันตรายนะคะก็ต้องย้ำเตือนในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยเพราะว่าในส่วนของตำรวจภูธรภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดนะคะอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยในทุกๆวันตลอด365วันนะคะแล้วก็ใกล้หมดเวลาวันนี้แล้วย้ำเตือนในเรื่องของการประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะถึงวันที่2กันยายน2569ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือบอกว่าภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากนะคะบางแห่งด้วยดังนั้นก็ย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้เตรียมการป้องกันระหว่างวันพรุ่งนี้เลยนะคะ29สิงหาคมนะคะยาวไปจนถึงวันที่2กันยายน2569นะคะก็ย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านมีเรื่องขอความช่วยเหลือค่ะก็โทรศัพท์เข้ามาแจ้งที่สายด่วน191นะคะได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาของรายการวันนี้แล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์เราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับพิญจรุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดคาดคิกออฟการใช้โซล่าครัวเรือนเดือนกันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีย
4: ังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคน
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดโดยใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทคาดคิกออฟการใช้โซล่าครัวเรือนเดือนกันยายนนี
7: ้นายเอกนิติริติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังที่ประชุมสภาอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทหน่วยราชการต่างๆได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลและเอทานอลในระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วยพร้อมระบุว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟได้ในเดือนกันยายนนี้โดยย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วรอเพียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ร่างกฎเกณฑ์ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและขายไฟให้ภาคธุรกิจได้โดยใช้สายส่งของประเทศไทยนันทิกากิจปาโลรายงาน
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งความดำเนินคดีกรณีเอกสารความเห็นรองเลขาธิการกกต.เกี่ยวกับคดีเลือกสว.ถูกเผยแพร่นายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าแจ้งความณกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกรณีไอลอว์เผยแพร่เอกสารความเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่เชียงรายปั้นครูบัญชีทุกตำบลใช้สมาร์ทมีพลัสช่วยเกษตรกรวางแผนการเงินและแก้หนี้
8: นางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีสู่ความเข้มแข็งภาคเกษตรไทยระดับตำบลโดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมอดินอาสารวมกว่า120คนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาอาสาสมัครให้เป็นครูบัญชีอาสาทุกตำบลผ่านการรีสกิลและอัพสกิลเพิ่มทักษะการทำบัญชีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทมีพลัสเพื่อช่วยเกษตรกรบริหารราย

0: หมายอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
3: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัว

0: ารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680532760680

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอปรัชญาพอตะกิติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะเช็คอินกันได้ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่และคำล่ามาเอิญค่ะทักทายกันที่0532767939บทเพลงจดจำของ Only Monday จดจำแต่สิ่งดีๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตค่ะมีหนทางแก้ไขเพียงแค่เราต้องมีพลังบวกนะคะพลังบวกในที่นี้ก็คือการให้กำลังใจตนเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยช่วงนี้ยังคงต้องระวังเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยนะคะในช่วงวันที่29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายน2569ซึ่งทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่มีการได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีการประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะว่าจะฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือนะคะช่วงวันที่29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายน2569อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยซึ่งก็มีการติดตามข้อมูลสภาวะข่าวสารจากทางราชการรวมไปถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกสะสมต่อเนื่องนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มให้แจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีความเสี่ยงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพอย่างเพียงพอกรณีถ้าเกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่นะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยนะคะแล้วตอนนี้เองก็มีการเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ประชาชนทุกกลุ่มผ่านหอกระจายข่าวนะคะแล้วก็วิทยุท้องถิ่นวิทยุชุมชนรวมไปถึงให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็ทางการเป็นเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศนะคะแล้วระวังเรื่องของข่าวปลอมกันด้วยโดยเฉพาะอาจจะเป็นข่าวที่เกิดมาแล้วนะคะอาจจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นหรือเป็นเฟกนิวนะคะเพราะฉะนั้นต้องเช็คข่าวให้ชัวร์ก่อนที่จะเชื่อแล้วก่อนที่จะแชร์ออกไปด้วยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะมีการแนะนำบทเพลงทั้งเก่าทั้งใหม่เข้ามาด้วยทักทายกันที่053-276-793เดินทางด้วยความปลอดภัยขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดกันด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะต้องมีการวางแผนเส้นทางการเดินทางเพราะหลายที่ก็อาจจะทำถนนนะคะแล้วก็จะมีการวางแผนเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เตรียมรับมือกับหน้าฝนด้วยช่วงนี้ยังคงต้องระวังนะคะถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยให้มีการชะลอการขับรถเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นกรณีที่ฝนตกลงมาแล้วเราคิดว่าเราเร่งเครื่องเราบิดเครื่องได้จะกลับไปบ้านเร็วๆนะคะอาจจะมีอันตรายได้เพราะว่าเห็นข่าวออกมาว่ารถไปชนกับท้ายรถบรรทุกบ้างที่จอดไว้ข้างทางนะคะหรืออาจจะมีการอาการเหินน้ำแล้วก็เสียหลักพุ่งแสลบลงข้างทางไปชนกับรถอีกเลนหนึ่งก็ได้นะคะขับช้าเราต้องระมัดระวังไม่ขับปาดไม่ขับแซงไม่ขับย้อนสอนกันด้วยพูดถึงเรื่องยาเสพติดกันบ้างนะคะตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็คุมเข้มทุกมาตรการที่จะปราบปรามยาเสพติดรูปแบบใหม่เราก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเรื่องของการลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดนและการใช้ระบบขนส่งพัสดุพันเป็นช่องทางลำเลียงพร้อมที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการแจ้งเบาะแสร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ขณะเดียวกันก็ยังต้องติดตามการแพร่ระบาดของยาเสพติดตัวเดิมโดยเฉพาะยาไอซ์เฮโรอีนคีตามีนวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทนะคะสารเสพติดของกลุ่ม NPS รวมไปถึงสารเอโทมีเดตซึ่งมีแนวโน้มพบการลักลอบผลิตในประเทศอย่างต่อเนื่องแล้วก็นำไปสู่การแพร่ระบาดของพอตซอมบี้หรือพอตเคเป็นบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะคะด้านสถานการณ์เนี่ยก็พบว่าการผลิตแล้วก็การลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากแหล่งผลิตนอกประเทศยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยขบวนการค้ายาเสพติดก็มีการใช้บ้านเช่าเนี่ยเป็นจุดพักยาก่อนลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในแล้วก็กระจายต่อไปยังภาคกลางและภาคใต้ทั้งทางรถยนต์รถบรรทุกรถโดยสารสาธารณะรวมไปถึงการใช้ระบบขนส่งพัสดุเอกชนซึ่งเป็นช่องทางที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะเน้นย้ำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในเด็กและเยาวชนรวมทั้งการตรวจค้นเฝ้าระวังสารเสพติดควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาการป้องกันในสถานประกอบการและชุมชนตลอดจนการบำบัดรักษาติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดเพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดครอบคลุมทั้งการปราบปรามป้องกันและฟื้นฟูมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัดหากพบการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยมุ่งเน้นการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่พื้นที่ชายแดนการตัดวงจรการลำเลียงการกระจายยาการเฝ้าระวังยาเสพติดรูปแบบใหม่ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนให้ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดด้วยนะคะเป็นข้อมูลจากทีมข่าวสวท.เชียงใหม่ค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการนะคะก็ยังมีการเชิญชวนให้ไปสมัครเกี่ยวกับการออกกำลังกายแล้วก็มีการจัดงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็สามารถที่จะสมัครได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569สมัครได้ที่เว็บไซต์ wrb12thai.run ค่ะประชาชนทั่วไปค่าสมัคร360บาทนะคะถ้าเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทสามารถที่จะนำมาลดหย่อนภาษีได้นะคะเป็นใบเสร็จ2เท่าแล้วก็จะมีในส่วนของการเชิญชวนมาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเพราะว่าก็เป็นการให้ความรู้การป้องกันเกี่ยวกับโรคสมองโรคหลอดเลือดนะคะแล้วก็ดำเนินการในระดับพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศเลยก็เป็นการที่จะได้สนับสนุนส่งเสริมให้ทำกิจกรรมร่วมกันสานรักสานพลังนะคะสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการที่จะสร้างการรับรู้กระตุ้นให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้นะคะถ้าหากว่ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนะคะแล้วก็เชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการสมัครเข้ากิจกรรมนะคะปาชวนพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ชวนเพื่อนหรือว่าเครือข่ายที่สามารถที่จะไปทำกิจกรรมร่วมกันได้ก็อยากให้ไปกันเยอะๆนะคะสมัครได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่า

0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: โอ้พี่บวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แม่นแน่นแล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทช.เชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 0068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการอู้จากับคุณผู้ฟังผ่านทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าน้องเก่งอยู่กับคุณผู้ฟังกันตั้งแต่เวลานี้จนถึง1ทุ่มนะเจ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เฮาอยู่ด้วยการหลังเคารพธงชาตินะเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงจนถึง1ทุ่มนะเจ้าก็จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารงานเพลงม่วนๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามน้องเก่งแฮม1ช่องทางก็คือผ่านทางช่องทางไลฟ์นะเจ้า TikTok DJ เก่งเนาะขอบคุณนักๆเจ้าที่ยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้นะเจ้าพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะส่งความสุขให้คุณผู้ฟังนะเจ้าในช่วงเวลาที่เราได้ฟังเพลงไปกันได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงไปด้วยกันนะเจ้าในช่วงนี้น้องเก่งต้องรายงานอากาศกันก่อนนะเจ้าถ้าวันใดไม่ได้รายงานอากาศตอนต้นรายการจะมีคนทวงถามมาวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้ามีการรายงานอากาศในภาคค่ำนะเจ้าภาคค่ำวันนี้ตั้งแต่6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปนะเจ้าภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักมากฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแห่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเจ้าประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะเจ้าซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ตังน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนค่ำวันนี้เป็นต้นไปเจ้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้พะเยาแล้วก็น่านนะเจ้าหลายจังหวัดเนอะคุณผู้ฟังสำหรับในภาคค่ำวันนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันเจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาเปิ้นก็มีการประกาศนะเจ้าเปิ้นมีการประกาศฝนตกหนักนะเจ้าเป็นประกาศฉบับที่2ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนนะเจ้าซึ่งพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะเจ้าในช่วงนี้วันที่29สิงหาคมก็คือวันพุธนะเจ้าคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้หลายพื้นที่จะได้รับผลกระทบกับฟ้าฝนก็คือแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮลำปูนลำปางพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์30สิงหาคมวันอาทิตย์นะเจ้าน้องเก่งจะรายงานให้2วันก่อนเสาร์กับอาทิตย์นะเจ้าวันอาทิตย์ก็จะมีผลกระทบในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปูนลำปางเจียงไฮ้พะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะเจ้าหลายพื้นที่เจ้าคุณผู้ฟังที่ยังคงมีฝนตกกันอยู่ในช่วงนี้นะเจ้าเดินทางทุกเส้นทางหากว่ามีฝนตกก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังบัดประมาทกับการเดินทางนะเจ้าด้วยความห่วงใยกับช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังเจ้ากำเดียวน้องเก่งยังคงมีหลายๆเรื่องราวนะเจ้าที่จะนำมาอู้จากับคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้มาฟังเพลงนึงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการนะเจ้าแล้วก็ตั้งช่องทางไลฟ์น้องเก่งยังมีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงเข้าสู่รายการกันอยู่ในช่วงนี้กระเดียวน้องเก่งทยอยเปิดหื้อนะเจ้า

ี่คือแฮมเนอร์งานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาต่างช่องทางไลฟ์ TikTok ดีเจเก่งนะเจ้ากับงานเพลงที่มีชื่อว่าทวินรันจวนนะเจ้างานจากไม้เมืองน้องศิลปินไม้เมืองน้องอ้อมไม้เมืองถ่ายทอดงานเพลงไว้ม่วนงานคุณผู้ฟังเจ้าฟังกี่รอบก็ตึงม่วนอกม่วนใจเนื้อเสียงของน้องอ้อมนี่นะในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่เจ้าน้องเก่งพยายามที่จะเลือกสรรเสาะหางานเพลงที่มีคุณผู้ฟังอยากจะฟังนะเจ้าคือคุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างสบายอกสบายใจนะเจ้าก็บางเพลงเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่เออน้องเก่งก็ยังมาเคยฟังนะแต่ว่าวันนี้มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาก็ด้วยความยินดีนะเจ้าด้วยความยินดีที่จะได้เปิดเพลงเพราะว่างานเพลงที่มันถูกใจเนี่ยฟังเปิดเพลงปุ๊บแล้วมันถูกใจคุณผู้ฟังเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะดีเนาะคุณผู้ฟังน้องเก่งว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะดีเลยมาเปิดเพลงที่ตัวเก่าอยากจะฟังแต่ว่าคนอื่นเปิ้ลอาจจะใกล้ก็ได้อันนี้ก็บอกโหเหมือนกันแต่ว่าเชื่อว่าน้องเก่งถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงที่เก่งเลือกเองนะมันกลับเป็นเพลงที่เราตั้งใจเลือกเนาะมันก็จะสร้างความสุขขึ้นกับคุณผู้ฟังกูท่านกูคนกันได้เจ้ารอบเวียงเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้ายังคงอยู่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์มีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันไว้นะเจ้าน้องเก่งจะเปิดฮือได้ฟังกันเนาะอ้าวคนนี้มาก่อนต้องเป็นเพลงนี้ก่อนงานจากคุณไม้พี่รมพรเจ้างานได้มีชื่อว่าอ้ายตกหลุมรักเจ้าสุมือนะเจ้าก็คือพี่ตกหลุมรักน้องทุกวันและไม่ได้จะมีคนบอกนี้บอกแบบนี้พ่อ

จากคุณไหมพี่รมพรนะเจ้าแหมนึ่งงานเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกดีอารมณ์ดีนะเจ้าอ้ายตกหลุมฮักเจ้าสุมือนะเจ้าเป็นงานเพลงม่วนๆแหมเพลงนึ่งที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ก็หวังว่างานเพลงที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนั้นจะถูกอกถูกใจกันอยู่พ้องเนาะบ่นักก็น้อยนะเจ้าสำหรับช่วงเวลานี้ที่เฮายังอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในชั่วโมงนี้เนี่ยฮาว่าบ้านเฮาบ่ค่อยมีฝนนะแต่ก็ยังมีการตรวจพบกลุ่มฝนในหลายพื้นที่อยู่นะเจ้าสำหรับจังหวัดเจียงใหม่ตอนนี้มีฝนตกในพื้นที่ของอำเภอเจียงดาวดอยสะเก็ดแม่วางแล้วก็ฮอดนะเจ้าเนาะก็ยังหลายอำเภออยู่นะเจ้าที่มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดเจียงใหม่แล้วก็ในภาคเหนือก็หลายจังหวัดอยู่นะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นการเดินทางคุณฟังอย่างเช่นวันนี้วันศุกร์หลายท่านหลายคนทำงานเลิกงานแล้วก็จะมีการเดินทางนะเจ้าวางแผนการเดินทางกันไว้ว่าจะเดินทางปิกบ้านจะเดินทางไปแอลไปพักผ่อนเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะเจ้าเนาะขอให้มีการวางแผนการเดินทางกันให้ดีนะเจ้าเผื่อเวลาในการเดินทางที่จะไม่ได้เร่งรีบกับการเดินทางและโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกนะเจ้าฝนตกถนนลื่นเนาะก็จะเป็นอย่างที่ห่วงใยสำหรับทุกเส้นทางการเดินทางของคุณผู้ฟังนะเจ้าบ่ประมาทกับการเดินทางเจ้าใจเย็นๆปฏิบัติทุกกฎถูกระเบียบวินัยการจราจรใจเย็นๆแล้วก็มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางต่างคนต่างมีน้ำใจให้กันและกันนะเจ้าน้องเก่งเชื่อว่าการเดินทางในทุกเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยนะเจ้ายังมีงานเพลงที่ค้างๆกับคุณผู้ฟังกันไว้งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำผ่านเข้ามาต่างช่องไลฟ์นะเจ้าผ่านช่อง TikTok DJ เก่งรวมถึงงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการต่างโทรศัพท์กันตวยน้องเก่งทยอยเปิดให้ฟังนะเจ้า

งานจากคุณมนแคนแก่นคูนนะเจ้านางไอของอ้ายเนาะเป็นงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมานะเจ้าผ่านทางรายการรอบเวียงเจียงใหม่แหลงวันนี้แหลงวันที่เฮายังได้อู้ได้จ๋าได้ฟังเพลงไปด้วยกันนะเจ้าแล้วก็น้องเก่งก็ยินดีเนาะยินดีที่จะได้ซ่อหางานเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังอ่ะมาฮือได้ฟังกันในช่วงเวลานี้นะเจ้าเฮาฟังเพลงไปด้วยกันฟังเรื่องราวดีๆต่างๆไปพร้อมๆกันนะเจ้าอย่างน้อยก็สร้างความสุขยามแลงฮือสำหรับคุณผู้ฟังกูท่านกูคนนะเจ้าคุณรันขอเพลงขาดเธอขาดใจในเจ้าก็เดี๋ยวน้องเก่งเปิดฮือเนาะสำหรับงานเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังในส่วนของคุณผู้ฟังที่ติดตามทางวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าเนาะแล้วก็แนะนำทำไทยงานเพลงผ่านเข้ามาทางโทรศัพท์053276793รอสักกำหนึ่งนะเจ้าก็เปิดฮือฟังตามลำดับเลยนะคุณผู้ฟังตอนนี้น้องเก่งเปิดฮือคุณผู้ฟังได้ฟังกันตามลำดับเลยซึ่งก็มีในคิวลำดับเนี่ยไลคิวอยู่เนาะแต่ก็จะเปิดให้ได้นักที่สุดเต่าที่จะทำได้เจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามาต่อกันที่แฮมหนึ่งงานเพลงเนี่ยบอกแล้วว่าเปิดไปตามลำดับนะเจ้าต่างวิทยุพ่องต่างไลฟ์พ่องนะเจ้าเนาะนี่ก็คือแฮมหนึ่งงานเพลงที่มีชื่อว่าช้ำรักจากอุบลเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

ลมแห่งการรอคอยนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำมาจากต่างอำเภอสันป่าตองนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังจากต่างป่าซางเนาะบอกว่าเพลงม่วนถูกใจนะเจ้านั่งกินข้าวแรงไปฟังเพลงไปถูกใจขนาดขอบพระคุณนักๆนะเจ้าบอกว่าคุณผู้ฟังจะติดตามน้องเก่งในช่องทางใดขอให้เป็นช่องทางที่คุณผู้ฟังฟังแล้วมีความสุขนะเจ้าฟังแล้วเปิงอกเปิงใจมีความสุขน้องเก่งก็สบายใจละนะเจ้ายังมีคุณผู้ฟังที่แนะนำทำไทยงานเพลงเข้าสู่รายการกันมานะเจ้าเพลงนี้เป็นเพลงที่ออกแนวเก่าๆอมตะลูกทุ่งเลยแต่ถ้าหากว่าฟังในช่วงเจ้า9โมงเจ้าเนี่ยก็จะได้ฟังกันบ่อยๆนะเจ้างานจากคุณพรพิรมเนาะแต่ว่าในชั่วโมงนี้มีคุณผู้ฟังอยากฟังเสียงของคุณพรพิรมน้องเก่งก็บอกแล้วว่าวันนี้บักคาใจใครเลยนะเจ้าเพลงใดแนะนำมาน้องเก่งเปิดให้ฟังกันตามลำดับเลยบอกว่าจะเป็นการแนะนำผ่านตังไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งหรือว่าจะเป็นตังโทรศัพท์ที่คุณผู้ฟังติดตามให้ฟังตังวิทยุ FM 93.25 MHz ด้วยความยินดีเจ้าทุกช่องทางที่ทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขได้นะเจ้า

มีคุณผู้ฟังแซวว่าวันนี้บัวตูมบัวบานก็มานะเจ้าก็ยินดีอยู่แล้วยินดีที่จะเปิดที่ได้ฟังกันนะเจ้าในทุกๆงานเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังนะเจ้าเพลงใดที่ฟังแล้วมันย่าคุณผู้ฟังมีความสุขสบายกายใจเนี่ยยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะเจ้าที่จะได้เปิดให้ได้ฟังขอบคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำทำไทยงานเพลงกันมาบอกว่าจะเป็นทางโทรศัพท์นะเจ้าหรือจะเป็นช่องทางไลฟ์ของน้องเก่งในช่วงเวลานี้ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเจ้าเนาะเฮาจะปะกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะหลังเคารพธงชาติในช่วง 18:00 นเฮาก็จะได้มาฟังเพลงแต่กันเนี้ยในแนวของเพลงลูกทุ่งบางท่านก็ชอบลูกทุ่งเก่าบางท่านก็ชอบลูกทุ่งใหม่แล้วแต่ว่าจะแนะนำถามไทยเพลงใดมาขอให้เป็นเพลงลูกทุ่งยินดีที่จะเปิดเฮ้อนะเจ้าวันนี้หมดเวลาละนะเจ้าน้องเก่งมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนคุณผู้ฟังในไลฟ์บอกว่าวันนี้มาจ้าหน่อยนะเจ้ามาเป็นอย่างเจ้ามาช้ายังดีกว่าไม่มาเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันและกันนะเจ้าน้องเก่งจะส่งท้ายกันกับงานเพลงม่วนๆกันละกันหวังว่ากู้งานเพลงที่เลือกมาฝากจะถูกอกถูกใจนะเจ้าแล้วปะกันใหม่วันจันทร์หน้าส่วนวันพรุ่งนี้ปะกันบ่าย 14:00 นนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดโดยจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้ทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยในเขตปกครองตนเองที่เบตเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่ในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมยืนยันการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
2: เหมาะสมครับไม่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่าง
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยมีการประสานงานกับทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวัน
3: พลตำรวจโทปีวัชเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการดูแลความปลอดภัยการจราจรและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่สงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มีการประชุมติดตามร่วมกันทั้งตำรวจทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดโดยเน้นย้ำว่ามีการติดตามสถานการณ์ในทุกวัน
4: จากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ได้ประชุมกันทุกฝ่ายทุกวันติดตามสถานการณ์ทั้งเชิงการดูแลความปลอดภัยพื้นที่ทั้งการจราจรเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเราประเมินอยู่ทั้งเรื่องหนึ่งเรื่องของความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของความไม่เรียบร้อยนะครับการติดตามสถานการณ์ต่างครับผมได้ประชุมกับทั้งทหารตำรวจทั้งท่านผู้ว่าเราติดตามสถานการณ์ทุกวัน
3: สำหรับประเด็นที่มีการชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงเกี่ยวกับวิถีกระสุนปืนที่มีการกล่าวอ้างว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์โดยระบุจะขอเวลาตรวจสอบ3วันนั้นพลตำรวจโทปิยวัฒน์กล่าวว่าจะรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนตรวจสอบและพิสูจน์รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบที่ละเอียดรอบคอบยืนยันว่าทุกคดีจะได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดถี่ถ้วนทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามโครงการพัฒนาถนนและระบบระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและยกระดับโลจิสติกชายแดนใต้
5: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทในพื้นที่โดยเน้นย้ำการขยายช่องจราจรเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงการฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าเกษตรโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปผลักดันต่อ ในการประชุมครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้สำหรับในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้เตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาอาทิฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข4089ตอนเตาปูนท่าสาบการขยายถนนสายโคตาบารูมือเล็งใต้และการปรับปรุงทางแยกสายยะหาบาละนอกจากนี้ยังพร้อมผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่องได้แก่การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข410สายปัตตานีเบตงและทางหลวงหมายเลข4326สายเบตงบ้านกม17เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดด่านชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้นพศรแก้วขำรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีมติปรับลด 11,162 ล้านบาทเตรียมบรรจุระเบียบวาระสภาเพื่อพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้
6: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและลงมติครบถ้วนทุกมาตราแล้วเตรียมนำเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระโดยตลอดการทำงานประชุมรวม35วันพิจารณางบกลาง12รายการแผนงานบูรณาการ3แผนหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและกองทุน35กองทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้าน

0: คุ้มค่าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและการพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็คือการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายปี2570ปีนี้โดยสรุปก็มีการปรับลดทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทยืนยันนะครับว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบที่จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นเราจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดครับ
0: ด้านนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการเปิดเผยข้อสังเกตของคณะกรรมการ4ประเด็นได้แก่ให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนจัดทำงบประมาณและให้สำนักงบประมาณเปิดเผยข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพิ่มประสิทธิภาพลดภาระงานกำลังคนและความซ้ำซ้อนของฐานข้อมูลทบทวนความจำเป็นและความคุ้มค่าของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงปรับโครงสร้างหรือควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนและเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิก OECD พร้อมทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทหน่วยราชการต่างๆได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลและเอทานอลในระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วย
4: หัวใจสำคัญของพระราชกำหนดฉบับนี้ถ้าอ่านดูให้ดีเราต้องการช่วยเยียวยาประชาชนและขณะเดียวกันเยียวยาเขาและช่วยเขาเปลี่ยนผ่านด้วยหลังคาบ้านเนี่ยที่ติดโซล่าเนี่ยเขาสามารถขายไฟคืนได้ด้วยขณะเดียวกันทั้งประเทศเนี่ยเมื่อรวมกันผมว่ามันก็จะได้วอลุ่มที่มากพอสมควรวันนี้เราใช้ลักษณะของการที่ให้หน่วยงานต่างๆเสนอเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปิดกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แต่ต้องมีการกรองจะมีท่านปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นคนการกรองว่าจำนวนที่เหมาะสมคือความสามารถจะเป็นเท่าไหร่
3: นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟในเดือนกันยายนนี้โดยย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วรอเพียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ร่างกฎเกณฑ์ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและขายไฟให้ภาคธุรกิจได้โดยใช้สายส่งของประเทศไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกรณีบริษัทในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดขอสิ้นสุดสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินสัปดาห์หน้าน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เตรียมเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดหรือ CP เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหลังบริษัทในเครือ CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์ในวันที่30กันยายนนี้ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มาหารือเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อและยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องผ่านคณะกรรมการ EEC นำเสนอเป็นพระราชบัญญัติหรือกฎหมาย ส่วนจะหารือถึงกรณีการยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงในวันที่30กันยายนนี้ด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการพูดคุยกันโดยการทำ

0: ยากับหน่วยงานภาครัฐไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถยกเลิกได้โดยง่ายที่ผ่านมาเห็นในกรณีภาครัฐเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาแต่ไม่ค่อยเห็นกรณีที่เอกชนขอยกเลิกสัญญากับภาครัฐเนื่องจากการยกเลิกสัญญาอาจมีผลตามมาจำนวนมากทั้งการถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานหรือการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจึงขอพบเลขาธิการ EEC ก่อนเจ้าคู่สัญญาน่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องดำเนินการตามระเบียบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายแก่ตำรวจท่องเที่ยวพร้อมปล่อยแถวรถปฏิบัติการโดรนลาดตระเวนยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจนถึงเดินทางกลับซึ่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีกำลังพล 1,800 กว่านายแต่ต้องดูแลนักท่องเที่ยวมากกว่า30ล้านคนต่อปีจึงมีการนำเทคโนโลยีและเครือข่ายภาคประชาชนมาสนับสนุนการทำงานพร้อมส่งมอบชุดปฏิบัติการสายตรวจอัจฉริยะสมาร์ทพาโทรจำนวน 1,250 ชุดประกอบด้วยเสื้อปลอกเกราะสะท้อนแสงวิทยุสื่อสารเข็มขัดยุทธวิธีพร้อมด้วยปืนไฟฟ้า450ชุดและเครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ900ชุดพร้อมปล่อยแถวขบวนรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ขนาดเล็ก CCOC Mobile จำนวน4คันและรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับโดรนเซอร์วิลแลนซ์จำนวน32คันพร้อมโดรน128ลำประจำ32สถานีภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม First Responder ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ท่าอากาศยานและแหล่งนักท่องเที่ยวหนาแน่นสำหรับตรวจการและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
3: วันนี้ก็มีการปล่อยรถมีโดรนเพื่อจะเอาไว้ตรวจสอบเอาไว้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเอาไว้ตรวจการนะครับและเทคโนโลยีกล้อง AI รถไมโครบัสรถมินิบัสที่มีทั้งแบบระบบการแจ้งเตือนระบบของการที่คัดกรองโดยใช้กล้อง AI ติดใครมีหมายจับตำรวจท่องเที่ยวก็มีข้อมูลก็เข้าไปจับกุมแล้วก็จับกุมมาแล้วหลายร้อยราย
2: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่าขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาระบบบัญชาการ One Command ศูนย์รับแจ้งเหตุสายด่วน1155ตลอด24ชั่วโมงรองรับการสื่อสาร8ภาษาเช่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมนีและภาษาอินเดียเชื่อมโยงผ่านแอปพลิเคชันการสแกน QR Code และวิดีโอคอลเพื่อระบุพิกัดและประเมินระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงตัวนักท่องเที่ยวได้อย่างแม่นยำปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเร่งรัดการพิจารณาคดีวินัยที่ยังค้างกำหนดกรอบดำเนินการภายใน60วันย้ำความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการทางวินัยของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ว่าจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันกพ.มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาค้างอยู่เป็นจำนวนมากและหลายเรื่องยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและความชัดเจนในสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวินัยจึงได้หารือถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาโดยเมื่อหน่วยงานส่งเรื่องหรือรายงานเข้ามาแล้วจะต้องดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันเพื่อให้กระบวนการมีความชัดเจนและไม่ปล่อยให้เรื่องค้างเป็นเวลานานทั้งนี้มาตรฐานกรอบระยะเวลา60วันดังกล่าวจะครอบคลุมการดำเนินการทางวินัยโดยทั่วไปไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะคดีหรือความผิดทางวินัยประเภทใดประเภทหนึ่งแต่ใช้เป็นแนวทางสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยในทุกกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับ13หน่วยงานจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับนิวเคลียร์ไทยสู่พลังงานสะอาดแห่งอนาคตนายสิริวัฒน์เจ เจ็ดสีรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจจัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์หรือ HOTNET ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนและหน่วยงานจากภาครัฐภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมรวม13หน่วยงานซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของกฟผ.ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทยโดยนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์มาบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวรวมถึงสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมต่อเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามหลักวิชาการอันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในระดับโลกอีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการโชว์แผนขับเคลื่อนภารกิจหลักลงทุนมั่นคงเกษียณมั่นใจเศรษฐกิจไทยยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์สร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาตินายสารพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าได้กำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับข้าราชการไทยและประเทศชาติยกระดับการลงทุนมืออาชีพดูแลสมาชิกอย่างเข้าใจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยั่งยืนโดยปัจจุบันพบว่าสมาชิกกบข.ที่เกษียณอายุราชการได้รับเงินก้อนจากกองทุนเฉลี่ยประมาณ 1-1.5 ล้านบาทซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่พอเพียงต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณสะท้อนว่าสมาชิกยังมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและจากสถานการณ์การลงทุนปัจจุบันที่มีความผันผวนกบข.จึงจำเป็นต้องศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกและยกระดับบทบาทสู่ผู้นำด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนแนวทาง Active Ownership เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้สมาชิก
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
5: ระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าป้องกันโรค NCDS หลังพบว่าประชาชนจังหวัดมหาสารคามร้อยละ57นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจึงขับเคลื่อน Health Station ลดเค็มลดโรค NCDS Model ในทุกอำเภอพร้อมจับมือร้านอาหารกว่า50แห่งปรับสูตรลดหวานลดมันลดเค็มรวมถึงให้ความรู้ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเกิดโรคลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: สุก้านาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศ สถานการณ์ต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนระงับปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเมืองจีหลงเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลเป็นการชั่วคราวในวันนี้เนื่องจากความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหม่เนื่องจากน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากทาน้ำแข็งกั้นขวางเริ่มเอ่อล้นและอาจพังทลายจนทำให้มวลน้ำและโคลนปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างทั้งนี้ทีมกู้ภัยของจีนทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกมาเป็นระยะทาง1กิโลเมตรโดยให้เตรียมพร้อมและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ในวันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตซึ่งยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากและความเสี่ยงจากสภาพพื้นที่โดยรอบคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้จะดำเนินการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับสหรัฐและญี่ปุ่นภายใต้รหัส Freedom Age ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนี้ที่บริเวณหน้าน้ำสากลทางตะวันออกและทางใต้ของเกาะเชจูเพื่อฝึกซ้อมการตอบโต้ภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือรวมถึงเป็นการเสริมสร้างการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคโดยจะเป็นการฝึกซ้อมรบในหลายมิติอาทิการป้องกันขีปนาวุธทางทะเลการฝึกซ้อมทางอากาศและการป้องกันภัยทางอากาศการต่อต้านเรือดำน้ำและการป้องกันทางไซเบอร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีกับเกาหลีใต้เพื่อลดท่าทีการเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือและส่งเสริมให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ฉบับที่5ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เชิญเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรและเวลา 14:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
9: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
10: เข้าปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
9: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเราพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 นถึง20:00 นศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเรายังอยู่กับเรื่องสั้นที่เป็นแนวของนิทานนะครับเล่มนี้น่าจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังติดตามก็ได้อีกสัก2สัปดาห์นะครับประมาณ2สัปดาห์ก็จะมีหนังสือเล่มใหม่มาในอีกประมาณสัก2สัปดาห์2ประมาณ3สัปดาห์ก็แล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังมีหนังสือเล่มใดนะครับหรือว่ามีแนวหนังสือเรื่องสั้นแบบไหนเนี่ยที่อยากจะให้รายการนำมาเสนอก็เตรียมบอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับแนะนำกันมาได้เลยทีมงานจะได้ไปจัดหามานะครับแล้วก็เรื่องราวของการร่วมสนุกนะครับท่านผู้ฟังบอกว่าอยากให้บอกชื่อของผู้โชคดีหลายๆครั้งหน่อยนะฮะจะได้ทราบกันนะครับว่าใครเป็นผู้โชคดีเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ได้รับฟังสัปดาห์นู้นบ้างสัปดาห์นี้บ้างนะครับนะกลัวว่าจะเป็นผู้โชคดีแล้วไม่ทราบนะฮะพอของรางวัลยังไม่ไปถึงก็เลยไม่ได้แจ้งกลับมานะครับอ่ะนั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราบอกชื่อกันเรื่อยๆนะครับสำหรับผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับเกมที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของตำนานเกี่ยวกับเรื่องของนิทานเนี่ยนะครับสองท่านนะฮะท่านแรกได้แก่คุณละเอียดเวียงภูสองจากนครปฐมนะครับแล้วก็ท่านที่สองคุณอาคมสอนชัยอินจากกรุงเทพมหานครนะครับสองท่านเนี่ยทีมงานได้ส่งของที่ระลึกไปตั้งแต่เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังทั้งสองท่านเนี่ยได้รับของรางวัลแล้วได้รับของที่ลึกแล้วแจ้งกลับมาสักนิดหนึ่งนะครับส่วนท่านที่ไม่ใช่ท่านที่นี่สองท่านนี่แหละนะถ้าอีกประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์ยังไม่ได้รับนะครับก็ช่วยแจ้งกลับมาด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะได้ไปตรวจสอบกันนะครับสำหรับเกมใหม่เนี่ยผมคิดว่าอีกประมาณน่าจะประมาณสองสัปดาห์เช่นกันนะครับเราจะมีเกมใหม่ให้ได้ร่วมสนุกกันนะครับยังไงติดตามรับฟังรายการนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมีเกมใหม่ก็จะมาบอกกล่าวกันที่นี่ล่ะนะฮะแล้วก็สำหรับเรื่องราวของการร่วมกิจกรรมต่างๆกับทาง1414 plus นะครับนะอันนั้นเขาก็มีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะนะอย่างล่าสุดเนี่ยก็ให้ไปดูภาพยนตร์นะฮะ เรื่องอะไรล่ะลิโลกับสติชนะฮะหลายๆท่านบอกโอ้ตอนแรกฟังชื่อดูแล้วโอ้โหไม่ค่อยน่าติดตามเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยคุ้นนะแต่พอได้ไปติดตามแล้วโอ้เป็นเรื่องที่สนุกทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นหนังที่ทั่วโลกนะทั่วโลกเขาเรียกว่าให้ความชื่นชมกันมากมายเลยทีเดียวทีมงานเขาก็ไปคัดเลือกมานะแล้วก็เอามาทำบริการเสียงบรรยายภาพจากนั้นก็เอามาให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันนะครับก็เพิ่งจะมอบรางวัลกันไปเมื่อตอนบ่ายวันนี้เองนะครับสำหรับเสียงบรรยายภาพเรื่องใหม่นะฮะสิงหาคมนี้จะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันนะครับเดี๋ยวทีมงานจะได้มาบอกกล่าวมาประชาสัมพันธ์กันนะครับเอาละฮะวันนี้กลับไปที่หนังสือนะครับเรื่องราวของนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับวันนี้ให้ทุกฟังอ๋อเป็นผลงานแปลของอักษราพรนะครับวันนี้จะให้ท่านฟัง2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยชื่อว่าขลุ่ยทองนะครับและเรื่องที่2ของวันนี้พระราชากับฉลองพระองค์ไปติดตามกันได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องขลุ่ยทองนานมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งมีพระโอรส7องค์ด้วยกันสิ่งที่พระราชาองค์นี้โปรดมากที่สุดก็คือการเลี้ยงนกปรากฏว่าพระองค์ได้รวบรวมนกที่หายากที่สุดไว้มากมายทีเดียวพระองค์ได้ใช้เวลาว่างด้วยการฟังเสียงนกร้องและชมขนอันงดงามของนกเหล่านั้นเป็นเวลานานๆวันหนึ่งพระราชาฟังเสียงนกร้องเพลินจนม้อยหลับไป และได้สุบินคือฝันไปว่ามีปีศาจตนหนึ่งมาปรากฏกายเฉพาะพระพักแล้วกลับทูลว่านกทั้งหลายที่พระองค์ทรงเลี้ยงไว้นั้นถึงจะเป็นนกที่หายากที่สุดในโลกแล้วก็ตามแต่ก็ยังสู้นกแก้วอีกตัวหนึ่งไม่ได้นกแก้วตัวนั้นเป็นของนางพญากินนอนซึ่งพำนักอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งเมื่อพระองค์ได้นกแก้วตัวนั้นมาแล้วจะทำให้พระองค์ลืมนกต่างๆที่ทรงเลี้ยงไว้แต่เดิมหมดทีเดียวครั้นพระราชาตื่นบรรทมขึ้นมาในตอนเช้าพระองค์ก็ยังครุ่นคิดอยู่ว่าความฝันนั้นจะต้องเป็นจริงพระองค์จึงตรัสเรียกโอรสทั้ง7องค์เข้ามาพบแล้วตรัสว่าลูกเอ๋ยเจ้าก็คงจะรู้กันดีแล้วว่าพ่อชอบนกเพียงใดแต่นกต่างๆที่พ่อได้รวบรวมไว้ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของพ่อเพราะยังมีนกแก้วอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในเกาะของนางพญาแห่งพวกกินนอนนกแก้วตัวนั้นประเสริฐนักถ้าได้นกตัวนี้มาพ่อจะพอใจมากพ่อจะให้เจ้าทุกคนนี่แหละออกไปค้นหานำนกแก้วตัวนี้มาให้ได้ใครนำมาได้พ่อจะมอบราชสมบัติให้ครอบครองกึ่งหนึ่งบรรดาโอรสเมื่อได้ฟังเช่นนั้นต่างก็พากันตื่นเต้นโอรส6องค์ต่างเตรียมดาบและเครื่องเสบียงออกเดินทางแต่ก่อนจะไปได้สั่งน้ององค์เล็กไว้ว่าการเดินทางของพี่ทั้ง6ครั้งนี้อาจจะพบความสำเร็จหรือผิดหวังก็ได้ทั้ง2อย่างฉะนั้นจึงอยากให้น้องได้รู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่พี่จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีพี่จะอธิษฐานหม้อนมไว้ขอให้น้องเอาหม้อนมตั้งไว้บนหลังคาเอาพระขันปักตั้งไว้ตรงกลางหากเจ้าเห็นน้ำนมเป็นสีแดงเมื่อใดก็แสดงว่าพี่กำลังได้รับความเดือดร้อนและเมื่อพระขันเอ็นเอียงก็แสดงว่าพี่กำลังใกล้จะตายเมื่อน้องเห็นน้ำนมเป็นสีแดงเมื่อใดขอให้รีบไปช่วยพี่ทันทีเมื่อทั้ง6สั่งเสียน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางทันทีเจ้าชายทั้ง6องค์เดินทางไปถึงที่แห่งหนึ่งเป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วจึงพากันเข้าไปขอเช่าที่พักซึ่งอยู่ใกล้ๆในขณะที่เจ้าชายเข้าไปในบ้านนั้นได้มีพวกโจร 2-3 คนเดินตามรวมกลุ่มเข้าไปด้วยเจ้าของที่พักนึกว่าเป็นพวกเดียวกันจึงจัดห้องให้อยู่รวมกันหมดครั้นตกดึกเจ้าชายทั้ง6หลับสนิทพวกโจรก็ลุกขึ้นเอาข้าวของของเจ้าชายหนีไปโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องเลยครั้นรุ่งเช้าเจ้าชายทั้ง6ไม่เห็นของของตนก็นึกรู้ว่าถูกพวกขโมยคนเอาไปหมดเสียแล้วจึงไปแจ้งให้เจ้าของที่พักทราบเรื่องแต่เจ้าของที่พักกลับหาว่าเป็นกลอุบายของทั้ง6ที่จะไม่ยอมเสียค่าที่พักให้โดยให้พักพวกขนของเอาไปเสียตั้งแต่ตอนกลางคืนฉะนั้นจะออกจากที่พักไม่ได้จนกว่าจะจ่ายค่าที่พักเสียก่อนแต่เจ้าชายทั้ง6ถูกขโมยจนไม่มีเหลืออยู่เลยจึงไม่มีอะไรจะให้เป็นค่าที่พักในที่สุดเจ้าของที่พักก็ให้เจ้าชายทั้ง6ทำงานใช้หนี้ค่าที่พักต่างได้รับความลำบากอย่างที่ไม่เคยทั้งนี้ก็เพราะความประมาทพากันหลับนอนสบายไม่ได้ระแวดระวังจึงต้องเสียทีแก่พวกโจรและได้รับความลำบากดังนี้ในขณะที่เจ้าชายทั้ง6กำลังได้รับความลำบากอยู่นั่นเองเจ้าชายองค์เล็กก็สังเกตเห็นน้ำนมในหม้อเป็นสีแดงก็รู้ว่าเจ้าชายทั้ง6ผู้พี่กำลังได้รับความลำบากจึงได้ออกเดินทางติดตามไปในระหว่างทางได้พบฤาษีตนหนึ่งนั่งเข้าฌานอยู่ไม่เอาใจใส่ต่อสิ่งรบกวนอะไรทั้งสิ้นแม้ว่าปลวกจะขึ้นเกาะตามร่างกายและมีสัตว์ต่างๆขึ้นไปไต่ยั่วเย้ยอยู่บนศีรษะฤาษีก็ไม่เอาใจใส่คงนั่งนิ่งเหมือนรูปปั้นเจ้าชายเห็นเช่นนั้นก็เข้าไปเก็บตัวสัตว์ออกจากร่างของฤาษีและทำความสะอาดของอาสมให้เรียบร้อยแล้วไปนั่งพนมมือคอยรับใช้อยู่ข้างๆคราวหนึ่งฤาษีลืมตาตื่นขึ้นมาและเห็นเจ้าชายนั่งพนมมืออยู่ตรงหน้าก็ชอบใจว่าเจ้าชายมีความเคารพตนจึงอนุญาตให้เจ้าชายขอพรได้ตามความปรารถนาเจ้าชายก็ตรัสขอนกแก้วตามที่บิดาต้องการซึ่งทำให้ฤาษีนิ่งอึ้งและขอให้เปลี่ยนความต้องการใหม่แต่เจ้าชายไม่ยอมคงยืนกรานขอนกแก้วอย่างเดิมฤาษีก็อธิบายให้ฟังว่าการที่จะไปเอานกแก้วนั้นลำบากมากขอให้เปลี่ยนความตั้งใจเสียเถิดจะเอาชีวิตไปทิ้งเสียเปล่าๆเจ้าชายไม่ยอมเปลี่ยนความตั้งใจจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรต้องไปเอามาให้ได้ฤาษีเห็นว่าเจ้าชายไม่ยอมเปลี่ยนความตั้งใจแน่แล้วก็แนะว่าเอาเถอะเมื่อจะไปเอาให้ได้จริงๆก็จะบอกให้ที่ใกล้อาสมนี้น่ะมีสระใหญ่อยู่แห่งหนึ่งพวกกินนอนชอบมาอาบน้ำกันเสมอในตอนเช้าๆ ก่อนที่พวกกินนอนจะอาบน้ำนั้นจะพากันถอดปีกวางไว้เจ้าต้องพยายามเอาปีกนั้นมาให้ได้คู่หนึ่งแล้วใช้ปีกนั้นบินตามพวกกินนอนไปโดยอย่าให้พวกนั้นจับได้เวลาเที่ยงพวกกินนอนจะหลับกันหมดเจ้าต้องรีบเข้าไปอยู่ในที่อยู่ของนางพญาและจับเอานกแก้วบินหนีมาที่นี่เมื่อเจ้าชายได้รับคำแนะนำเช่นนั้นแล้วก็ไม่รอช้ารีบไปซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆสระนั้นสักครู่หนึ่งพวกกินนอนก็พากันมาและถอดปีกวางไว้ข้างสระแล้วพากันลงเล่นน้ำอย่างสนุกสนานเจ้าชายเห็นพวกกินนอนเพลิดเพลินลืมตัวก็แอบเข้าไปขโมยปีกมาได้คู่หนึ่งสวมเตรียมไว้เมื่อนางกินนอนเหล่านั้นขึ้นจากน้ำก็สวมปีกบินไปเจ้าชายก็เหาะตามไปด้วยฝ่ายนางกินนอนที่ถูกขโมยปีกไปเมื่อหาปีกไม่พบก็เดินตามหาเรื่อยๆจนไปถึงอาสมพระฤาษีก็นึกว่าฤาษีคงจะขโมยปีกของตนมาก็ตรงเข้าไปต่อว่าฤาษีทำเป็นโกรธหาว่านางกินนอนดูถูกมีอย่างหรือฤาษีจะไปขโมยปีกเอามาทำไมกันนางกินนอนเห็นฤาษีโกรธก็อ้อนวอนขอให้ช่วยหาปีกให้ด้วยเพราะถ้าไม่มีปีกแล้วก็กลับไม่ได้ฤาษีเห็นว่ากว่าเจ้าชายจะกลับมาก็คงเป็นเวลาเที่ยงและไม่ได้นกแก้วมาแล้วก็คงไม่ต้องใช้ปีกอีกต่อไปจึงยอมตามนางกินนอนออกไปทำเป็นหาปีกตามริมสระเพื่อถ่วงเวลาครั้นใกล้เที่ยงฤาษีก็ออกอุบายบอกนางว่าจะต้องกลับไปที่อาสมสักครู่เพราะนัดกับแขกคนหนึ่งไว้ประเดี๋ยวจะพามาช่วยหาให้เมื่อฤาษีมาถึงอาสมก็พบเจ้าชายกลับมาพร้อมด้วยนกแก้วฤาษีจึงให้เจ้าชายเอาปีกไปซ่อนไว้ที่ใดสักแห่งหนึ่งแล้วทำทีไปช่วยหาภายหลังเจ้าชายปฏิบัติตามคำสั่งฤาษีทุกประการหลังจากที่ช่วยหาอยู่สักครู่หนึ่งก็พบปีกซ่อนอยู่ในโพรงไม้แห่งหนึ่งนางกินนอนดีใจมากเพราะนางคิดว่าคงมีสัตว์คาบออกมาซ่อนไว้และเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของเจ้าชายนางกินนอนได้มอบกลีบทองให้เป็นรางวัลแก่เจ้าชายอันหนึ่งและสั่งว่าถ้าเจ้าชายได้รับความยากลำบากอย่างไรให้เป่ากลีบทองนี้ขึ้นในเวลาเที่ยงคืนแล้วนางจะไปช่วยเมื่อสั่งแล้วนางกินนอนก็ใส่ปีกบินจากไปส่วนเจ้าชายไม่ได้นกแก้วสมประสงค์แล้วก็กราบลาฤาษีเดินทางตามหาเจ้าชายทั้ง6ผู้เป็นพี่ต่อไปและเผอิญมาทางเดียวกับเจ้าชายทั้ง6ตกเป็นทาสของเจ้าของที่พักคนเดินทางเจ้าชายรู้ดีว่าพี่ทั้ง6ตกเป็นทาสจึงนำเงินไปไถ่ใช้หนี้ให้แล้วก็ออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนไม่ยอมให้เจ้าชายผู้พี่ทราบถึงการช่วยเหลือเมื่อเจ้าชายออกเดินทางไปแล้วเจ้าของที่พักก็ปล่อยเจ้าชายทั้ง6เป็นอิสระแต่ตราแสดงความเป็นทาสนั้นคงติดตัวไปด้วยเจ้าชายทั้ง6เดินทางไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นักก็พบเจ้าชายองค์เล็กและเมื่อเห็นเจ้าชายได้นกแก้วมาด้วยก็เกิดความอิจฉาเกรงว่าน้องจะได้ราชสมบัติจึงคิดกำจัดจะได้นำนกแก้วไปถวายพระบิดาเอาความชอบเสียเองในระหว่างที่เดินทางมานั้นก็พบบ่อน้ำเข้าแห่งหนึ่งเจ้าชายองค์หนึ่งแซงทำเป็นกระหายน้ำพยายามจะตักน้ำมาเสวยแต่เจ้าชายองค์เล็กรับอาสาจะตักให้พอได้โอกาสเจ้าพี่ผู้เห็นแก่สมบัติก็ผลักเจ้าชายผู้น้องตกลงไปในบ่อและพานกแก้วไปเคราะห์ดีที่เจ้าชายตกลงไปในบ่อแล้วไม่เป็นอันตรายพอถึงเที่ยงคืนก็เป่ากลุ่ยทองขึ้นเพียงชั่วครู่นางกินนอนเจ้าของกลุ่ยทองก็มาช่วยฉุดเจ้าชายขึ้นจากบ่อและพาไปส่งในพระราชอุทยานซึ่งในขณะนั้นพระบิดาและมารดากำลังเสด็จประพาสชมสวนอยู่พอดีเจ้าชายได้กราบทูลให้ทรงทราบว่าเจ้าพี่ทั้ง6กำลังนำนกแก้วเดินทางมาเมื่อเจ้าชายทั้ง6มาถึงก็นำนกแก้วขึ้นถวายพระบิดาและทูลขอราชสมบัติตามสัญญาแต่เจ้าชายองค์เล็กได้ปรากฏกายให้เห็นแล้วเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นถวายพระบิดาและขอให้เจ้าชายทั้ง6ถอดฉลองพระองค์ออกเพื่อดูตราธาตุที่ประทับอยู่เป็นพยานเมื่อพระราชาทรงทราบเรื่องเช่นนั้นก็กริ้วโอรสทั้ง6เป็นอันมากทรงขับไล่ให้ออกไปเสียจากพระราชอาณาจักรแล้วทรงแต่งตั้งโอรสองค์เล็กให้เป็นอุปราชช่วยปกครองบ้านเมืองต่อมาเรื่องพระราชากับฉลองพระองค์กาลครั้งหนึ่งยังมีพระราชาองค์หนึ่งพระองค์ทรงชอบจ่ายเงินทองฟุ่มเฟือยให้หมดเปลืองไปด้วยเครื่องทรงของพระองค์เองทุกๆชั่วโมงพระองค์จะทรงเปลี่ยนพระภูษาอยู่ตลอดเวลาอยู่มาวันหนึ่งมีชายสองคนทราบกิตติศัพท์ของพระองค์ว่าชอบสะสมเครื่องต้นเครื่องทรง ทั้งสองจึงปรึกษาหารือที่จะหาวิธีการรวยทางลัดดังนั้นเขาจึงพากันเข้าเฝ้าและแสดงตนเป็นผู้วิเศษและฝีมือในการทางทอผ้าทั้งสองได้กราบทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าผ้าที่ทอด้วยฝีมือของตนนั้นจะเป็นผ้าที่สวยที่สุดในโลกและมีความวิเศษพิสดารเป็นอย่างยิ่งกล่าวคือผ้าที่ตนทอนั้นจะปรากฏให้เห็นแต่เฉพาะผู้ที่มีบุญวาสนาและเฉลียวฉลาดเท่านั้นสำหรับผู้ที่ไม่มีบุญวาสนานั้นจะไม่มีโอกาสมองเห็นเนื้อผ้าได้เลยพระองค์ทรงฟังคำกราบทูลของชายทั้งสองแล้วรู้สึกสนพระทัยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ถึงกับทรงรำพึงกับพระองค์เองว่าผ้าวิเศษของชายทั้งสองนี้จะต้องมีประโยชน์อย่างมากทีเดียวถ้าเราสวมใส่มันเข้าไปแล้วก็จะสามารถล่วงรู้ได้ว่าเสนาอำมาตย์คนไหนเป็นคนโง่คนไหนเป็นคนฉลาดดังนั้นพระราชาจึงมีพระกระแสรับสั่งให้ชายทั้งสองเริ่มลงมือทอผ้าวิเศษนั้นทันทีชายทั้งสองซึ่งอ้างตนว่าเป็นนักทอผ้าวิเศษนั้นจึงได้เรียกร้องเอาเส้นไหมทองคำจากพระราชาเป็นจำนวนมากโดยอ้างว่าจะเอาไปทำเชื้อทอผ้าไหมวิเศษพระองค์ก็ทรงประทานให้แต่ชายทั้งสองหาได้เอาเส้นไหมทองคำนั้นไปทำเชื้อทอผ้าไหมเขากลับนำไปขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินทองให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนตัวเสียการทอผ้าวิเศษของชายสองคนนี้ก็คือเขาได้นำเครื่องทอผ้าสองเครื่องและทำท่าทางทอผ้าอย่างธรรมะทะแมงแท้จริงนั้นเขาหมุนเครื่องทอผ้าโดยที่ไม่มีเส้นไหมเลยฝ่ายพระราชาก็ทรงอิ่มเอมในพระทัยยิ่งนักที่พระองค์จะได้ทรงฉลองพระภูษาวิเศษด้วยความร้อนในพระทัยพระองค์จึงมีพระบัญชาให้อัครมหาเสนาบดีไปดูการทอผ้าวิเศษนั้นว่าสำเร็จไปแค่ไหนแล้วเมื่ออัครมหาเสนาบดีได้รับสนองพระราชโองการจากพระราชาแล้วจึงรีบสนองตามพระราชประสงค์ทันทีครั้นอัครเสนาบดีไปเห็นชายทั้งสองกำลังทำการทอผ้าอยู่นั้นก็ให้รู้สึกประหลาดใจที่เห็นเครื่องทอผ้าไม่มีเส้นไหมเลยแต่ชายทั้งสองก็ทำเป็นก้มหน้าก้มตาทออย่างเอาเป็นเอาตายอัครมหาเสนาบดีอดรนทนต่อความสงสัยไปไม่ไหวจึงออกปากถามชายทั้งสองว่าข้าพเจ้ายืนมองดูท่านหมุนเครื่องทอผ้าอยู่ตั้งนานแล้วข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นว่าจะมีผ้าเลยช่างทอผ้าวิเศษทั้งสองแสดงความไม่พอใจขึ้นมาทันทีพลางกล่าวว่าผ้าวิเศษอันนี้ผู้ที่ฉลาดและมีบุญวาสนาเท่านั้นที่จะมองเห็นแต่สำหรับท่านอัครมหาเสนาบดีเป็นถึงราชวัลลบของพระราชาข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านอัครมหาเสนาบดีจะต้องแลเห็นเนื้อผ้าที่ลวดลายอย่างวิจิตรพิสดารทีเดียวท่านอัครมหาเสนาบดีลองเข้ามาชมใกล้ๆสิท่านจะได้ประจักษ์แก่สายตาฝ่ายท่านอัครมหาเสนาบดีเกรงว่าตนจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโง่ในราชสำนักเพราะเหตุนี้อัครมหาเสนาบดีจึงแสดงตนเป็นผู้ฉลาดให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ด้วยกล่าวออกไปว่าโอ้จริงทีเดียวเนื้อผ้าของท่านช่างมีลวดลายวิจิตรพิสดารมากข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นว่าผ้าที่ไหนจะสวยเทียบเท่ากับผ้าของท่านที่ทอขึ้นมานี้เลยคราวนี้ชายทั้งสองยิ้มออกมาได้เมื่อเห็นว่าอัครมหาเสนาบดีคล้อยตามความเห็นของตนแม้ท่านอัครมหาเสนาบดีช่างเป็นผู้มีความปราดเปรื่องสมกับเป็นราชบุรุษจริงๆข้าพเจ้าเคยแสดงการทอผ้าผ่านมาแล้วหลายประเทศผู้ที่มีบุญญาธิการและผู้ที่ฉลาดเท่านั้นจะมองเห็นผ้าของข้าพเจ้าว่าสวยงามเพียงใดสำหรับคนโง่และไม่มีบุญวาสนานั้นจะไม่มีโอกาสมองเห็นเนื้อผ้าเลยอัครมหาเสนาบดีซึ่งเสียท่าให้แก่ช่างทอผ้าจอมกระล่อนทั้งสองโดยเกรงว่าตนจะไม่ได้เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการดังนั้นอัครมหาเสนาบดีก็แซงทำเป็นจับคลำดูเนื้อผ้าที่แท้มันก็มีแต่ความว่างเปล่านั่นเองเมื่อสมควรเก็บเวลาแล้วอัครมหาเสนาบดีก็อำลาช่างทอผ้าวิเศษไปโดยกล่าวว่าข้าพเจ้าจะนำความเรื่องทอผ้าของท่านนี้ไปกราบทูลต่อพระราชาให้เป็นไปตามความจริงว่าผ้าวิเศษของท่านนี้ช่างสวยงามมากทีเดียวข้าพเจ้าขอบใจท่านอัครมหาเสนาบดีเป็นอย่างมากที่เห็นผลงานของข้าพเจ้ามีคุณค่าต่อพระราชาครั้นอัครเสนาบดีกลับไปถึงพระราชวังแล้วจึงนำความกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบอัครมหาเสนาบดีได้ทูลว่าผ้าวิเศษที่ตนไปดูมานั้นเป็นผ้าที่สวยงามมากสีก็สวยดุจสายรุ้งมีประกายออกมาตามเนื้อผ้าระยิบระยับ พระราชาทรงฟังคำกราบทูลของอัครมหาเสนาบดีเช่นนั้นพระองค์จึงมีพระราชดำริจะทรงทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองดังนั้นพระราชาและอัครมหาเสนาบดีพร้อมด้วยข้าราชบริพารก็เสด็จไปยังห้องทอผ้าทันทีขอเดชะผ้านี้เป็นผ้าวิเศษสุดทีเดียวพะยะค่ะอัครมหาเสนาบดีทูลพระราชาทรงทอดพระเนตรไปที่เครื่องทอผ้าก็ไม่พบเห็นผ้าดังที่อัครมหาเสนาบดีทูลเลยมันยังไงกันวะพระราชาทรงรำคึงอย่างคลางแคลงพระทัยเรามองอะไรไม่เห็นเลยนอกจากเครื่องทอผ้าอย่างเดียวแต่นั่นไม่สำคัญเราจะยอมเป็นคนโง่ไม่ได้เด็ดขาดเพราะถ้าโง่แล้วเราก็จะปกครองบ้านเมืองไม่ได้ครั้นพระองค์ทรงพระราชดำริได้ดังนี้จึงทรงแย้มสรวนและตรัสออกไปว่าโอ้ผ้านี้สวยงามมากเราพอใจในผลงานของท่านทั้งสองมากทีเดียวข้าราชบริพารน้อยใหญ่ที่ตามเสด็จมานั้นเมื่อเห็นพระราชาตรัสไปดังนั้นต่างก็มีความประหลาดใจกันเป็นยิ่งนักแต่ก็ไม่กล้าทวงติงแต่ประการใดกลับเห็นพ้องไปกับพระองค์ด้วยช่างทอผ้าวิเศษจอมกระล่อนทั้งสองคนนั้นก็แซงทอผ้าวิเศษต่อไปอย่างขมักขม้นวันรุ่งขึ้นช่างทอผ้าก็เข้ากราบทูลต่อพระราชาว่าฉลองพระองค์ชุดใหม่ได้เสร็จลงแล้วพระองค์ก็ทรงดีพระทัยเป็นยิ่งนักพร้อมกันนั้นก็ส่งพระราชทานเงินทองให้แก่ช่างทอผ้าอุบาทสองคนนั้นเป็นจำนวนมากมายเมื่อถึงงานรัฐพิธีพระราชาจะต้องเสด็จพระราชดำเนินนำขบวนแห่เลียบพระนครซึ่งมีประชาชนเฝ้าชมพระบารมีกันอย่างเนืองแน่นดังนั้นพระราชาจึงมีพระบัญชาให้ช่างทอผ้านำฉลองพระองค์ชุดใหม่มายังห้องพระสำอางซึ่งมีเสนาอำมาตย์ถวายอยู่งานด้วยช่างทอผ้าจอมกระล่อนทั้งสองได้ชูแขนข้างหนึ่งของตนขึ้นคล้ายกับว่ากำลังถือฉลองพระองค์ไว้ในมือนี่คือเครื่องต้นและพระภูษาของพระองค์พระยะค่ะช่างทอผ้าจอมกระล่อนทูลกล่าวถวายซึ่งความจริงมีแต่ความว่างเปล่าช่างทอผ้ากราบทูลต่อไปอีกว่าฉลองพระองค์ชุดนี้สวยงามที่สุดในโลกเลยพระยะค่ะเป็นฉลองพระองค์ชุดเดียวที่ข้าพระพุทธเจ้าใช้ความประณีตเป็นพิเศษและลักษณะพิเศษของฉลองพระองค์ชุดนี้ก็คือมีความเบามากจนผู้ที่สวมใส่จะไม่รู้สึกตัวเลยว่าได้สวมใส่อยู่พระราชาทรงถอดพระภูษาชุดเดิมออกเพื่อจะฉลองพระองค์ชุดใหม่แทนเราจะสวมชุดใหม่นี้ไปในงานรัฐพิธีในวันนี้พระราชาทรงตรัสต่อหน้าข้าราชบริพารไหนลองเอามาให้เราสวมดูสิช่างทอผ้าจอมกระล่อนทำเป็นกระวีกระวาดนำพระภูษาวิเศษมาทูลกล้าวถวายแก่พระราชาทันทีครั้นพระราชาฉลองพระองค์ชุดใหม่แล้วก็เสด็จไปที่หน้าพระฉายพลางสำรวจพระองค์เองและตรัสถามข้าราชบริพารว่าเสื้อผ้าชุดใหม่นี้พวกท่านเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างถึงแม้ว่าพระราชาจะเปลือยพระองค์ลันจอนเช่นนั้นแต่บรรดาเสนาอำมาตย์ประจบสอบพลอทั้งหลายต่างก็ทูลตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นฉลองพระองค์ที่งามสง่าที่สุดทีเดียวพะยะค่ะพระราชาทรงได้ฟังคำป้อยอจากข้าราชบริพารดังนั้นก็ทรงแย้มสรวนด้วยความอิ่มเอมพระทัยครั้นได้เวลาเสด็จเหล่าเสนาอำมาตย์ก็ทำทีเป็นยกชายฉลองพระองค์ของพระราชาขึ้นชูไว้และตามเสด็จออกไปหน้าพระราชวังพระราชาทรงเสด็จพระราชดำเนินนำขบวนออกสู่ถนนหลวงซึ่งมีเหล่าพระสงฆ์นิกรคอยเฝ้าชมพระบารมีกันอยู่อย่างล้นหลามแต่ในทันใดนั้นทุกคนที่รอรับเสด็จต่างก็ตกตะลึงพรึงเพริดเมื่อเห็นพระราชาทรงฉลองพระองค์ในชุดลั่นจ้อนอ่ะในหลวงไม่ได้สวมเสื้อผ้านี่ฝูงชนพากันเบือนหน้าหนีพระเจ้าอยู่หัวแก้ผ้าเด็กเล็กไร้เดียงสาพูดออกมาโดยไม่รู้ถึงอาญาแผ่นดินเมื่อพระราชาทรงเสด็จพระราชดำเนินผ่านไปในที่ใดทุกคนก็พากันเวียนหน้าหนีด้วยความอุจจารตาซึ่งสร้างความอับอายให้แก่พระราชาอย่างยิ่งนิยายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการจะกระทำสิ่งใดก็ให้ทำอยู่ในขอบเขตที่พอสมควรก่อนจะเชื่อสิ่งใดหรือกระทำการใดให้ตรึกตรองดูก่อนแล้วจึงค่อยทำ
0: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะครับสำหรับเรื่องราวสนุกๆจากนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับผลงานแปลของอักษราพรแล้วก็อ่านให้เราฟังเป็นหนังสือเสียงโดยคุณกมลทิพย์ภาสวรขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ณที่นี้ด้วยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบพระคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ พรุ่งนี้ 19:30 น.กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ TSAI Passport มีเป้าหมายให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบสิริพระชนมพรรษา89พรรษาพรเลิศอัครปรีดีได้เหรียญทองกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีชายจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีปริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผลักดันผ้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นมียอดสั่งซื้อแล้วกว่า 17,600,000 เยน
2: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมและต่อยอดผ้าไทยสู่ตลาดสากลผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการการออกแบบและการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศโดยผ้าฝ้ายทอมือจากบ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งของชุดพิธีการนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้การออกแบบของแบรนด์สิริวัณวรีสะท้อนศักยภาพผ้าไทยชุมชนสู่เวทีระดับนานาชาติขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินโครงการไทยกิโมโนโปรเจกต์ร่วมกับสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและบริษัทโอมิยะจำกัดประเทศญี่ปุ่นนำผ้าจากดอนกอยจังหวัดสกลนครและนาว่าจังหวัดนครพนมไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กิโมโนสำหรับตลาดญี่ปุ่นมียอดสั่งซื้อกว่า 1,000 ออเดอร์มูลค่ากว่า 17,600,000 เยนและช่วยเพิ่มมูลค่าผ้าไทยได้มากกว่าเท่าตัวทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการและชุมชนพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยและตอบโจทย์ตลาดโลกพร้อมเชื่อมโยงนักออกแบบผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนจ่ายแลกเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาน
3: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานสำคัญด้านการปกครองการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเหรียญที่จะทำมี3ชนิดได้แก่เหรียญกษัตริย์ทองคำชนิดราคา 30,000 บาทจำหน่ายราคา 99,999 บาทผลิตไม่เกิน800เหรียญเหรียญกษัตริย์เงินชนิดราคา 1,000 บาทจำหน่ายราคา 3,000 บาทผลิตไม่เกิน 5,000 เหรียญและเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทจ่ายแลกในราคา20บาทผลิตไม่เกิน 250,000 เหรียญ
4: วันนี้ก็เป็นการเปิดตัว ที่เทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจที่ท่านได้ทำให้ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่ตั้งโรงเรียนวชิราวุธตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังมีพระราชกรณียกิจมากมายอีกมากมายนะครับซึ่งวันนี้ทางรัฐบาลก็ได้จัดตั้งคณะทำงานให้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติซึ่งการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่มีทรงคุณค่านะครับแล้วก็เป็นที่สะสมของนักสะสมและเป็นการสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงพระราชทานนามสกุลในที่พวกเราใช้อยู่ทุกวันนี้มีธงไตรรงค์ต่างๆที่พวกเราก็ใช้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับ
3: นอกจากนี้ยังจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยนารีมหาธีรราชธิดาเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวชนิดราคา20บาทผลิตไม่เกิน 250,000 เหรียญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุปถัมภ์วชิราวุธวิทยาลัยและมูลนิธิวชิรพยาบาลในพระอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอแลกหรือซื้อเหรียญกระสาบที่ระลึกทั้ง2วาระได้ที่กรมธนารักษ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศเว็บไซต์และแอปพลิเคชันกรมธนารักษ์ตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-059-4999นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport มีเป้าหมายให้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass มุ่งให้ประชา

0: โดยข้อมูลที่ประมวลผลผ่านคลาวด์ต่างประเทศจะถูกส่งกลับและลบทิ้งทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการซึ่งปลอดภัยกว่าการใช้งานรูปแบบปกติ
1: ในเชิงของการประมวลผลนะครับตราบใดที่เรายังไม่มีซอฟต์แวร์โมเดลนะครับยังไงการประมวลก็ต้องเกิดขึ้นในคลาวด์ต่างประเทศฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฟรีหรือในรูปแบบโปรท่านไม่ได้ไปติ๊กออกของรูปแบบโปรนะครับทุกวันนี้ข้อมูลของท่านถูกเอาไปประมวลของต่างประเทศอยู่แล้วนั่นคือประเด็นที่หนึ่งส่วนที่สองครับหลังจากประมวลผลเสร็จเนี่ยจะถูกนำไปวิเคราะห์และใช้งานอย่างไรก็ได้ที่ต่างประเทศแต่ในโครงการนี้ครับมันเป็นคอนดิชันของการร่วมมือกันว่าหลังจากประมวลเสร็จแล้วต้องส่งข้อมูลกลับมาให้เราและข้อมูลต้องถูกลบฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับว่ามีเรื่องของความปลอดภัยและก็ในเรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้ต่อเนี่ยที่ปลอดภัยกว่าการใช้ในรูปแบบปกติอย่างแน่นอน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวอีกว่ารัฐบาลตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมโครงการ5ล้านคนเพื่อผลักดันให้ AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่คนไทยเข้าถึงได้โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า1ล้าน3แสนคนส่วนใหญ่เป็นประชาชนในกรุงเทพมหานครและกลุ่มวัยทำงานอายุ 30-45 ปีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการพัฒนานักประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเสริมทักษะใช้ AI สื่อสารอย่างรวดเร็วสร้างสรรค์และน่าเชื่อถือ
3: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการ The Next Gen PRO BIC รวมพลังสร้างสรรค์สื่อสารด้วย AI โดยมีนักประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ245เขตเข้าร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ให้สามารถถ่ายทอดนโยบายสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นทิศทางเดียวกันนายตติยพัฒน์กล่าวว่า AI เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไม่ได้เข้ามาแทนที่นักประชาสัมพันธ์แต่ความน่าเชื่อถือยังต้องอาศัยวิจารณญาณของมนุษย์พร้อมเน้น3แนวคิดคือใช้ AI เพิ่มความเร็วแต่ต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือกับบทบาทสู่การวางกลยุทธ์การสื่อสารและมุ่งสื่อสารคุณค่าที่ประชาชนได้รับพร้อมกำชับเรื่องข้อมูลส่วนตัวและลิขสิทธิ์โดยเฉพาะข้อมูลเด็กและเยาวชนทั้งนี้การอบรมครอบคลุมการใช้ AI เขียนข่าวผลิตภาพและวิดีโอการเขียนพร้อมและกิจกรรม AI Hackathon PR 2026เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กระทรวงแรงงานเปิดใช้ทัฟฟี่ฟองดูรับเรื่องร้องทุกข์ยกระดับบริการประชาชนพร้อมเตรียมขยายสู่แรงงานไทยในต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการทดลองใช้ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทัฟฟี่ฟองดูอย่างเป็นทางการร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แรงงานแจ้งปัญหาและร้องทุกข์ได้ง่ายรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีระยะที่2กระทรวงแรงงานเตรียมขยายระบบให้แรงงานไทยในต่างประเทศทั่วโลกสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้จากทุกที่เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างไร้รอยต่อโดยเจ้าหน้าที่และทีมปฏิบัติงานได้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบแล้วทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการนำนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยมาประยุกต์ใช้จริงเพื่อยกระดับการบริการภาครัฐขณะที่กระทรวงแรงงานจะติดตามและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ปัญหาแรงงานไทยกว่า45ล้านคนทั้งในประเทศและต่างประเทศและให้ทุกเสียงร้องทุกข์ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมวางมาตรการคุมเข้มผู้ประกอบการโกงราคาตัดสิทธิ์ผู้ถูกขึ้นบัญชีดำ
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยช่วยไทยพลัสโดยยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้จะมีการเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนในระบบหลังบ้านก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลสถานที่ให้บริการให้พร้อมก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปเลือกใช้สิทธิ์สำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาทางกระทรวงได้ประสานงานกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงแรมโดยกำหนดให้ทุกแห่งต้องใช้ราคามาตรฐานตามฤดูการท่องเที่ยวปกติห้ามมีให้มีการปรับเพิ่มราคาเพื่อฉวยโอกาสจากโครงการนี้อย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันที นอกจากนี้ทางกระทรวงยังได้เตรียมรายชื่อบัญชีดำสำหรับโรงแรมหรือร้านค้าที่เคยมีประวัติกระทำผิด

0: ื่อนไขในอดีตซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดเดิมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการป้องกันสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งาน
1: อย่างที่บอกครับว่า1ล้านสิทธิ์1ตุลาเนี้ยแน่นอนร้านค้าน่าจะเปิดก่อนครับหลังบ้านพอที่พักพร้อมทุกอย่างพร้อมก็ประชาชนลงใช้การจะขึ้นราคาคงราคาของโรงแรมเราจะไม่ยอมให้เกิดแล้วเราก็ไม่ให้โรงแรมเหล่านั้นร่วมโครงการถ้าเกิดมีปัญหามีแบ็คลิสต์ด้วยครับโรงแรมไหนเคยทำก็ไม่ได้เข้าร่วมแล้วครับตอนนี้แบ็คลิสต์เรามีชัดเจนหรือร้านค้าที่เคยมีในอดีตใครอยู่ในแบ็คลิสต์ยืนยันว่าไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปแล้วคราวนี้ก็เราก็ต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและเข้มข้นครับยืนยันว่าเราจะมีวิธีการตรวจสอบแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับเพื่อให้สิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยอีกว่าเบื้องต้นกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านสิทธิ์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีณอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชื่อมั่นว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากหลักฐานที่จับต้องได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีควบคู่กับการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดสกายวอล์กราชวิถีเฟสแรกเดือนตุลาคมนี้ยกระดับทางเดินสู่ย่านการแพทย์ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครโดยสำนักการโยธาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าราชวิถีจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกตึกชัยระยะทางประมาณ 1,300 เมตรล่าสุดคืบหน้าร้อยละ 38.31 และเตรียมเปิดใช้งานเฟสแรกต้นเดือนตุลาคมนี้ครอบคลุมโซน A เกาะราชวิถีและโซน B เกาะพหลโยธินเพื่อเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTSอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกับสกายวอล์กเดิมและย่านการแพทย์ใจกลางเมืองการออกแบบยึดหลัก Universal Design ขยายทางเดินกว้าง4เมตรรองรับรถเข็นและเตียงผู้ป่วยพร้อมติดตั้งลิฟต์สาธารณะ4จุดและปูบล็อกอักษรเบรลล์ตลอดเส้นทางรวมถึงเลือกใช้วัสดุที่ทนทานและกันลื่นเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มทั้งนี้สกายวอล์กจะเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ากับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลสำคัญหลายแห่งอาทิโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักพระราชวังนอร์เวย์ที่ระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่ห้าแห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตอย่างสงบณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา6นาฬิกา35นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา11นาฬิกา35นาทีตามเวลาประเทศไทยสิริพระชนมพรรษา89พรรษาขณะที่เจ้าฟ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารพระชนมายุ53พรรษาจะเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์นอร์เวย์องค์ใหม่ทันทีสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ทรงขึ้นของราชในปี2534และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกภาคส่วนในนอร์เวย์รวมทั้งทรงมีบทบาทสำคัญในการปลอบโยนประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ทรงเข้าประทับในโรงพยาบาลหลายครั้งเนื่องจากพระอาการประชวรแต่พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะสละราชสมบัติโดยทรงให้เหตุผลว่าพระราชสัตยาธิฐานที่ทรงให้ไว้ต่อรัฐสภานอร์เวย์มีผลผูกพันตลอดพระชนชีพพลจตวาราชารามบาสเน็ตโฆษกกองทัพเนปาลเปิดเผยว่ากองทัพเนปาลส่งเฮลิคอปเตอร์จำนวน2ลำไปปฏิบัติการกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีคนงานและประชาชนติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในเขตราซูวาอย่างน้อย350คนได้รับความช่วยเหลือแล้วและกำลังเร่งอพยพประชาชนกว่า100คนที่ยังติดค้างอยู่ในอุโมงค์แห่งนี้ให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้เหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย469รายสูญหายอีกเกือบ 1,000 รายอย่างไรก็ตามทางการเนปาลประกาศสั่งระงับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตแล้วเนื่องจากความเสี่ยงสูงขั้นการทะเลสาบที่เกิดจากเศษหินดินโคลนและซากฐานน้ำแข็งกั้นขวางจะพังทลายสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการประณามต่อการตัดสินใจของสหรัฐที่ประกาศให้กลุ่มปฏิบัติการปาเลสไตน์เป็นองค์กรก่อการร้ายเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมโดยสันติและการรวมกลุ่มรวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะอย่างเกินกว่าเหตุและไม่มีความจำเป็นความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการปราบปรามการก่อการร้ายเช่นเดียวกับที่อังกฤษประกาศให้กลุ่มดังกล่าวเป็นองค์กรก่อการร้ายเมื่อปีที่แล้วหลังก่อเหตุบุกรุกฐานทัพอากาศบริชนอร์ตันของกองทัพอังกฤษอย่างไรก็ตามศาลฎีกาของอังกฤษจะพิจารณาการตัดสินใจดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
4: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้รายการกระโดดไกลรุ่นอายุ 70-74 ปีชายพรเลิศอัครปรีดีทำสถิติได้ดีที่สุด4เมตร68เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้วยเหรียญเงินเป็นของยูกิโตชิอิซากะจากประเทศญี่ปุ่นทำสถิติไป4เมตร66เซนติเมตรส่วนอันดับ3ตกเป็นของแบทิลจุงควิสจากสวีเดนทำสถิติไป4เมตร2เซนติเมตรการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Feeder ที่เมืองโอโลมอสสาธารณรัฐเช็กประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศทิพย์อรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยคว้าชัยจากโม่ช้างจากประเทศแคนาดาไป3ต่อ2เกม81 12 10 81 11 5และ11 6ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่หญิงสุธาสินีสเวตบุตรสู้เต็มที่ก่อนพ่ายรินเมนเดจากญี่ปุ่น2ต่อ3เกม91 11 7 11 9 13 15และ81ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายด้วยหลังจากนี้สุธาสินีสเวตบุตรจะมีโปรแกรมลงแข่งขันกับอรวรรณภารนังในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่ซึ่งจะพบกับคู่จากประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 21:30 นนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก6สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาซอฟต์บอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาซอฟต์เทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงมิดเดอะเพลสกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่3ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจะนำผลงานและสถิติต่างๆในการเข้าร่วมเอเชียนเกม2026มาเป็นตัวชี้วัดทั้งการส่งแข่งขันหรืองบประมาณในอนาคตด้วยซึ่งเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมชาติไทยคว้ามาได้12เหรียญทองในครั้งนี้ก็คาดหวังว่าจะเพิ่มเป็น15เหรียญทองขณะนี้ภาพรวมทีมชาติไทยมีการเตรียมการที่ดีและต่อเนื่องหลังเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ทำให้หลายชนิดกีฬาเก็บตัวค่อนข้างยาวสุขภาพร่างกายนักกีฬาส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากส่วนบางคนที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ในการดูแลของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคิดว่าร้อยละ90จะสามารถหายจากอาการบาดเจ็บได้ทันส่วนเรื่องเบี้ยเลี้ยงมีเพียง12สมาคมที่ส่งเอกสารล่าช้าแต่ทุกสมาคมจะบริหารจัดการเพื่อให้นักกีฬาได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมือนทุกสมาคม
5: เบี้ยเลี้ยงเนี่ยเราพูดไปถึงเดือนกันยาแล้วนะครับว่าเราจะมีเริ่มแข่งเนี่ยวันที่19บางชนิดกีฬาเริ่มแข่งก่อนนะเช่นฟุตบอลหญิงเป็นต้นนะเรื่องของการเตรียมเอกสารเพื่อเบิกเนี่ยของเดือนกันยาถึงวันที่19เนี่ยเราจะพยายามเบิกให้ได้ให้เสร็จทั้งหมดเลยเนี่ยภายในเดือนกันยานะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการล่าช้าไม่มีการค้านจ่ายครับ
4: ขณะที่บิวภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยกล่าวว่าเอเชียนเกมในครั้งนี้ลงแข่งขัน3อีเวนต์คือ100เมตรชาย200เมตรชายและ4คูณ100เมตรชายซึ่งถือว่าหนักพอสมควรเพราะแต่ละประเภทต้องลง3เที่ยวสำหรับการแข่งขัน100เมตรชายคู่แข่งถือว่าแข็งมากแต่คิดว่าจะเป็นแรงผลักดันให้สร้างสถิติ 9.8 วินาทีให้ได้แต่ก็จะไม่กดดันตัวเองพลเอกเพิ่มศักดิ์พวงสาโรจน์นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยแถลงการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรายการ THPSA แฮนกันคิงคัพ2026เลเวล3ระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ที่สนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยจะเป็นการจัดการแข่งขันปืนสั้น7ดิวิชั่นมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน213คนจาก7ประเทศประกอบด้วยจีนลาวมาเก๊าออสเตรเลียฮ่องกงสวีเดนและไทยนอกจากนี้สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยยังได้เปิดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันยิงปืนลูกซองของรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกในรายการ2026 Shotgun World Shoot Greet ระหว่างวันที่23กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศกรีซโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬาทีมชาติไทยรวม26คนร่วมชิงชัยในรุ่นต่างๆใน4ประเภทปืนลูกซองซึ่งมีนักกีฬาที่อยู่ในระดับต้นๆของโลกหวังที่จะขึ้นแท่นหลายประเภทโดยเฉพาะประเภททีมผานิชคาดนาครายงาน
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมนต์
9: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำแล้วก็ไม่พูดแล้วก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องใดสัมผัสความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรม แล้วก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตาปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
10: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลยังมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่า

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
8: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
9: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
10: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
12: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
11: หึทำยังไงหรอ
12: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
11: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
12: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวัน ติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
14: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะค่ำค่ำมืดมืดแบบนี้เลยกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจเราเจอกันในช่วงเวลา20:30 น.ถึง21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะหลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารยังคงนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นซึ่งเราจะไปเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารด้วยเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่สั่งการด่วนที่สุดเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจังหวัดเชียงใหม่คุมเข้มทุกมาตรการปราบปรามยาเสพติดรูปแบบใหม่ทางด้านของสครหนึ่งเชียงใหม่ค่ะสนับสนุนเรื่องของเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันและควบคุมโรคที่จังหวัดน่านนะสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างจังหวัดและภาคีเครือข่ายค่ะปิดท้ายกันที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและรักษาไร่หมุนเวียนกะเหรี่ยงที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
15: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
16: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
15: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารกันที่จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569เราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
17: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือโดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่โดยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้แจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักและมีความเสี่ยงจะเกิด ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพอย่างเพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยทั้งนี้หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีและเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นและวิทยุชุมชนเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินหากต้องการความช่วยเหลือโทรได้ที่1784ตลอด24ชั่วโมง
14: ซึ่งทางด้านของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้ค่ะในพื้นที่ของภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วง24ชั่วโมงนี้ตั้งแต่18นาฬิกาของวันนี้จนถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะมีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่2ระดับด้วยกันค่ะนั่นก็คือฝนเล็กน้อยและฝนปานกลางฝนปานกลางในพื้นที่ของอำเภออมก๋อยฮอดเวียงแหงเชียงดาวชัยปราการฝางและอำเภอแม่อายซึ่งจะมีปริมาณฝนอยู่ที่ 35.1 จนถึง 65.0 มิลลิเมตรค่ะในส่วนของพื้นที่ที่มีฝนเล็กน้อยปริมาณฝนอยู่ที่ 0.1 จนถึง 35.0 มิลลิเมตรได้แก่อำเภอดอยเต่าค่ะจอมทองแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาเสมิงแม่วางดอยหล่อสันปะตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่ออนดอยสะเก็ดแม่แตงพร้าวนะคะนี่ก็เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยค่ะคุณผู้ฟังในช่วงของฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ค่ะระมัดระวังเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยกันด้วยด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทเชียงใหม่ค่ะเราจะไปต่อกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการเข้มทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังยาบ้ารูปแบบใหม่ขณะเดียวกันคุมเข้มมาตรการด้านโลจิสติกค่ะทางด้านของนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการนายอำเภอทุกแห่งค่ะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและเฝ้าระวังยาเสพติดรูปแบบใหม่รวมถึงการลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดนและการใช้ระบบขนส่งพัสดุพันธุ์เป็นช่องทางลำเลียงพร้อมให้สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการแจ้งเบาะแสและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังคงต้องติดตามการแพร่ระบาดของยาเสพติดตัวเดิมโดยเฉพาะไอซ์เฮโรอีนคีตามีนวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและสารเสพติดกลุ่ม NPS รวมถึงสารเอโทมิเดตซึ่งมีแนวโน้มการลักลอบผลิตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็อาจจะนำไปสู่การแพร่ระบาดของพอดซอมบี้หรือพอดเคมมากขึ้นด้านสถานการณ์ค่ะพบว่าการผลิตและลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากแหล่งผลิตนอกประเทศยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขบวนการค้ายาเสพติดมีการใช้บ้านเช่าเป็นจุดพักยาก่อนลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในและกระจายต่อไปยังภาคกลางและภาคใต้ทั้งทางรถยนต์รถบรรทุกรถโดยสารสาธารณะรวมถึงการใช้ระบบขนส่งพัสดุเอกชนซึ่งเป็นช่องทางที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะ เน้นย้ำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในเด็กและเยาวชนรวมทั้งการตรวจค้นและเฝ้าระวังสารเสพติดควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาการป้องกันในสถานประกอบการและชุมชนตลอดจนการบำบัดรักษาและติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดครอบคลุมทั้งด้านการปราบปรามการป้องกันและการฟื้นฟูกำชับเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัดหากพบการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยมุ่งเน้นการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่พื้นที่ชายแดนการตัดวงจรการลำเลียงและกระจายยาการเฝ้าระวังยาเสพติดรูปแบบใหม่ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนเพื่อให้ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะเราจะไปต่อกันที่สคร.1เชียงใหม่สนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันและควบคุมโรคช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะที่อส.เชียงใหม่ยังคงเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวท.เชียงใหม่ค่ะ
17: แพทย์หญิงสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1จังหวัดเชียงใหม่ส่งทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคสคร.1เชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคสำคัญที่มากับน้ำท่วมและสนับสนุนเวชภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเช่นรองเท้าบูทถุงมือยาทากันยุงหน้ากากอนามัยและถุงเวชภัณฑ์สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นต้นพร้อมสนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับการสอบสวนควบคุมโรคให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านชุดอุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการชุดทดสอบแบบรวดเร็วสำหรับตรวจโรคฉี่หนูชุดทดสอบแบบรวดเร็วสำหรับตรวจหาโรคไข้เลือดออกในระยะแรกคอรีนเม็ดฟูรวมถึงสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคในช่วงอุทกภัยเพื่อสนับสนุนและช่วยป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีนายแพทย์เทพวรวิทย์ใจจะดีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านเป็นผู้รับมอบหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและได้ร่วมกันลงพื้นที่อำเภอปัวสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแงงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาแรงเพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปขณะที่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การอำนวยการของนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเดินหน้านำกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน50นายพร้อมผู้บังคับบัญชา2นายลงพื้นที่เป็นวันที่8ติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องทั้งการล้างทำความสะอาดคราบดินโคลนการขนย้ายสิ่งของรวมถึงวัสดุและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมช่วยจัดระเบียบและฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนให้กลับเข้าสู่บ้านเรือนและดำรงชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
14: เราจะไปปิดท้ายกันที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะขึ้นเหนือมาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมและรักษาการทำไร่หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงที่จังหวัดเชียงใหม่มุ่งศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเสนอเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการส่งเสริมและรักษาการทำไร่หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคม2569ภายใต้โครงการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเสนอการทำไร่หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกสว.ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รวมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านสังคมวัฒนธรรมและการจัดการพื้นที่การทำไร่หมุนเวียนของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วยังมีการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการกำหนดมาตรการและแนวทางส่งเสริมสงวนรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาคือฉุย หรือการทำไร่หมุนเวียนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ขององค์การยูเนสโกพร้อมสะท้อนคุณค่าขององค์ความรู้ท้องถิ่นในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงทางอาหารสู่เวทีระดับสากลต่อไปค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามกันในช่วงของรอบรัวทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ
0: รอบรัวทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
17: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอหางดงตอนนี้ปียุ้ยจารุวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังตัวนะเจ้าอ่านแต่ห้องว่าปียุ้ยดีกว่าเจ้าปียุ้ยจารุวรรณขยันเจ้าอปมช.จากอำเภอหางดงนะเจ้าวันนี้ก็ยินดีที่จะได้อุตส่าห์ในเรื่องของข่าวสารที่จะได้นำเสนอสู่คุณผู้ฟังนะเจ้าในส่วนของอำเภอหางดงนะเจ้าในช่วงนี้ก็อย่างที่เราทราบกันว่ามีการคาดหมายลักษณะอากาศในเรื่องของดินฟ้าอากาศนะเจ้าว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักนะเจ้าซึ่งก็ยาวไปจนถึงวันที่2กันยายนเนาะเจ้าเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ในส่วนของอำเภอหางดงก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือถ้าหากว่าเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็รวมถึงน้ำล้นตลิ่งตัวเนี่ยเจ้าเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องไม่ว่าจะเป็นในอำเภอหางดงของเฮาตลิ่งนะเจ้าว่าพี่น้องของจังหวัดเชียงใหม่เฮานะเจ้าถ้าหากว่าท่านอยู่ในพื้นที่ลุ่มนะเจ้าพื้นที่ที่มันมีน้ำท่วมเป็นประจำนะเจ้าแล้วก็ที่ลาดเชิงเขาเนี่ยเจ้าอันนี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการที่จะเกิดเหตุนะเจ้าว่าจะเป็นอุทกภัยดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ฝากในเรื่องของการถ้าหากว่าอยู่ใกล้กับลำน้ำสาขาแหล่งน้ำธรรมชาตินะเจ้าก็อยากจะขอให้คนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงก่อนนะเจ้าเพื่อที่จะลดในเรื่องความเสียหายถ้าหากว่ามันเกิดเหตุขึ้นมานะเจ้าอันนี้ก็ต้องฝากกันไว้แล้วก็รวมถึงการรับมือนะเจ้าในด้านอื่นๆตัวอย่างเช่นการเตรียมนะเจ้าในเรื่องหน้าว่าพื้นที่มันแบบปลอดภัยนะเจ้าขอให้เตรียมหาสถานที่สำรองที่อาจจะสามารถอพยพได้ถ้าหากว่าเกิดภัยที่มันเป็นอุทกภัยที่มันเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงนะเจ้าอันนี้ก็จะช่วยให้เราลดความเสียหายเพราะว่าจะเป็นในส่วนของชีวิตและทรัพย์สินได้นะเจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวสารแรกนะเจ้าเพราะจะได้เข้ากับฤดูฝนจะอีนะเจ้าแล้วก็แถมข่าวสารหนึ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็คือในส่วนของอันนี้ก็น่าจะสมัครได้โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ของอำเภอหางดงนะเจ้าแต่ว่าในส่วนของการอบรมนะเจ้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AI for Executive นะเจ้าเทคโนโลยีเพื่อโอกาสที่เท่าเทียมกันซึ่งทางศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการใหญ่คนจังหวัดเชียงใหม่เกาะเชิญชวนนะเจ้าในส่วนของผู้พิการก็ดีนะเจ้าผู้ดูแลผู้พิการหรือว่ากลุ่มอาชีพผู้พิการในจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้นะเจ้าAI for Executive Feature นะเจ้าเทคโนโลยีเพื่อโอกาสที่เท่าเทียมซึ่งเปิ้ลก็มีวัตถุประสงค์นะเจ้าเพื่อที่จะพัฒนาบอกว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะความรู้แล้วก็ศักยภาพด้าน AI นะเจ้าให้แก่ผู้พิการแล้วก็ผู้ดูแลผู้พิการสามารถที่จะประกอบอาชีพนะเจ้าให้มันสอดคล้องกับบอกว่าจะเป็นบริบทของเศรษฐกิจนะเจ้าแล้วก็ความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบันเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนเนี้ยในเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับ AI นะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับตัวแล้วก็รู้เท่าทันนะเจ้าในเรื่องของ AI เป็นการจัดโครงการอบรมนี้ขึ้นมานะเจ้าซึ่งในส่วนของกลุ่มเป้าหมายก็คืออย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือเป็นกลุ่มผู้พิการนะเจ้าผู้ดูแลผู้พิการกลุ่มอาชีพผู้พิการในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเป็นกะไว้ที่จะรับสมัครคือประมาณ40คนนะครับแต่ว่าการอบรมนั้นจะเป็นในช่วงระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569ที่จะถึงนี้ที่โรงแรมคุ้มภูคำตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งสำหรับผู้ที่ส นใจนะจ๊ะอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้นะจ๊ะก็สามารถติดต่อได้นะจ๊ะที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการยาชวนจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะซึ่งทางศูนย์ก็จะดูแลในเรื่องของว่าจะเป็นที่พักค่าอาหารว่างเครื่องดื่มค่ายานพาหนะและผู้เข้าร่วมอบรมนะจ๊ะอันนี้ทางศูนย์ก็ดูแลให้ทั้งหมดนะจ๊ะซึ่งก็สามารถสมัครผ่าน Google Form นะจ๊ะในส่วนของเว็บไซต์นะจ๊ะของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการยาชวนจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าในส่วนของ QR code นะจ๊ะในส่วนของเทศบาลตำบลหางดงของพี่ก็มี QR code ที่สามารถแสดงเข้าไปดูรายละเอียดนะจ๊ะสแกนแล้วก็ไปดูรายละเอียดได้แล้วก็สมัครจนถึงสิ้นเดือนนี้ก็อันนะจ๊ะ31 สิงหาคม 2569นี้นะจ๊ะแล้วก็แฮมอันนึงนะยาวๆกันไปเลยนะจ๊ะฝากคำอันนึงสำหรับใครที่เป็นเป็นหัวว่าลูกค้านะจ๊ะของสถานพนานุบาลเทศบาลตำบลหางดงถ้าเขาพูดจากันก็คือโรงรับจำนำเทศบาลตำบลหางดงในตอนนี้ก็มีการปิดสถานพนันนุบาลแล้วก็ให้บริการในการชั่วคราวนะจ๊ะเนื่องจากว่าทางผู้จัดการนะจ๊ะสถานพนันนุบาลเทศบาลตำบลหางดงหรือว่าโรงรับจำนำเนี่ยก็เดินทางไปอบรมนะจ๊ะในส่วนของการเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพและก็ปฏิบัติงานของสถานพนันนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะจ๊ะซึ่งเปิ้ลก็ขอปิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้แล้วนะจ๊ะ7 สิงหาคม 2569ไปจนถึงสิ้นเดือนนะจ๊ะ31 สิงหาคม 2569รวม5วันด้วยกันแล้วก็สำหรับท่านที่เป็นลูกค้านะจ๊ะของโฮมฮับจำนำเทศบาลตำบลหางดงนะจ๊ะตัวฮับจำนำที่ครบกำหนดอายุ4เดือนหรือว่า4เดือน30วันหรือท่านสามารถนำตัวรับจำนำไปส่งดอกก็ดีนะจ๊ะไทยทอนหรือว่าผ่อนเงินต้นได้ในวันอังคารที่1 กันยายน 2569โดยเบี้ยดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะเจ้าแล้วก็ทางสถานพนันนุบาลเทศบาลตำบลหางดงหรือว่าโรงรับจำนำเนี่ยจะเปิดให้บริการตามปกตินะเจ้าในวันอังคารที่1 กันยายน 2569ไปต้นไปเจ้า
17: ครับผมขอบคุณข้อมูลจากปิยุ้ยจารุวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงจังหวัดครับ
18: เจ้าขอบคุณเจ้า
17: สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากต่างอำเภอหางดงสำหรับอาทิตย์หน้าจะพาท่านผู้ฟังไปอู่จากครับพี่ๆอปมช.ท่านไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
14: ทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางค่ะรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เพราะไม่มีใครซื้อเหมือนเธอแล้วเราจะ
7: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
8: ไม่เมาไม่พูด
9: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
7: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
9: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
8: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในวันพรุ่งนี
10: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอาทิถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำท่าจีน
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนราษฎรในพื้นที่โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งนี้นายวราวุฒิศิลปะอาชาได้มอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญได้แก่เร่งจัดทำแผนที่ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจัดทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรตรวจสอบความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องจักรโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและจัดทำฉากทัศน์สถานการณ์น้ำล่วงหน้าโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการตัดสินใจเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: จังหวัดยะลาเดินหน้า4มาตรการบริหารจัดการน้ำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยเพิ่มงบขุดลอกบึงแบเมาะลดความเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ
12: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณบึงแบเมาะอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและนายกเทศมนตรีนครยะลาร่วมให้ข้อมูลเพื่อเตรียมนำประเด็นสู่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้นายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยว่าเทศบาลนครยะลาวาง4มาตรการหลักได้แก่เร่งขุดลอกทางน้ำจากบ้านหน้าถ้ำและพื้นที่ท่าธงเพิ่มเส้นทางระบายน้ำจากพื้นที่เสี่ยงติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำหรือ IOT และเตรียมใช้โดรนขนาดใหญ่ขนส่งสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมตัดขาดส่วนบึงแบเมาะซึ่งมีพื้นที่กว่า300ไร่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการรองรับน้ำหากขุดลอกเพิ่มความลึกอีก 1.5 เมตรจะเพิ่มความจุรองรับน้ำได้อีกนับล้านลูกบาศก์เมตรอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound

0: You will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
10: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
9: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
11: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 90

รับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์ที่28เดือนสิงหาคม2569นะครับสุขส่งท้ายเดือนนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขไปด้วยนะครับถึงเวลา3ทุ่มนิดๆแบบนี้เรามีนัดเจอกันที่สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับมีเพลงเพราะเพลงยุค80-90นะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบวันนะครับมาพูดมาคุยให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องเนี่ยนะครับช่วงนี้เอียวสุรชัยมาบอกเล่าถึงพยากรณ์อากาศประจำวันในช่วงนี้กันก่อนนะฮะภาคเหนือของเราครับมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนนะครับอยู่บริเวณนี้นะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมนะครับเพราะว่าบ้านเรามีฝนร้อยละ60ของพื้นที่แล้วแนวโน้มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนอาจจะเพิ่มมาก็เป็นได้นะครับอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับอุณหภูมิในช่วงบ่ายๆประมาณ 34-35 องศานะครับส่วนในช่วงเช้าประมาณ24แล้วก็25องศานะครับห่างกัน10องศานะครับอากาศถือว่าไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของฟ้าฝนนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ปริมาณฝนที่ตกมากหน่อยนะครับก็จะอยู่ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์นะครับอยู่ที่ขุนห้วยแห้งอำเภอจอมทองวัดได้40มิลลิเมตรนะครับนอกจากนี้ก็จะยังมีที่สถานีเกษตรหลวงอ่างค้างนะครับที่โครงการหลวงหมอกจามนะที่มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับในช่วงวันที่29สิงหาคมไปจนถึงวันที่2กันยายนนะครับในขณะนี้ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการประกาศออกมาเป็นฉบับที่2นะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือครับวันที่29สิงหาคมพรุ่งนี้ก็จะมีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับพอวันที่30สิงหาคมเราพูดเฉพาะแถวๆบ้านเราเนาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยานะครับก็ยังมีวันที่31สิงหาคมก็ยังมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาวันที่1มีทุกวันนะเท่าที่ดูมีทุกวันนะครับไปจนถึงวันที่2กันยายนนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับบางคนบางท่านอาจจะไปเที่ยวนะครับในช่วงวันหยุดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังครับโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นน้ำตกเนี่ยถ้างดได้ก็ต้องงดไปก่อนนะครับน้ำตกถ้ำลอดงดได้ต้องงดไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนเลยนะครับเริ่มต้นรายการในช่วงนี้เอียวสุรชัยให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยนะครับขอให้มีความสุขด้วยกันนะครับโดยเฉพาะวันนี้วันศุกร์เป็นวันทำงานวันสุดท้ายในรอบสัปดาห์นะครับแต่หลายๆคนบอกว่าสุดท้ายอะไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ต้องลุยงานกันต่อนะครับส่งกำลังใจให้ทุกที่ทุกแห่งเลยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเรามีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและประชุมคณะกรมการจังหวัดครั้งที่8/2569นะครับโดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนก็เป็นประธานในการประชุมครับแล้วก็มีรองผู้ว่าชัชวันปัญญาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันนะครับที่ประชุมเนี่ยได้มีการติดตามผลการดำเนินงานและการพิจารณาวาระสำคัญของจังหวัดทั้งในการขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่8หมู่บ้านด้วยกันครับซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบในระดับจังหวัดโดยแบ่งเป็นกรณีชุมชนที่อยู่ห่างไกลนะครับ6หมู่บ้านเขาห่างไกลกันมากนะแล้วก็มีชุมชนที่หมู่บ้านมันเป็นขนาดใหญ่มีความหนาแน่นนะครับสามารถที่จะแบ่งเป็นอีกหมู่บ้านได้เนี่ยนะครับจะได้ดูแลอย่างทั่วถึงบริหารงานกันง่ายนะครับนอกจากนี้ก็พูดถึงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของจังหวัดการติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวด้านการเกษตรแล้วก็สาธารณภัยต่างๆนะครับท่านผู้ฟังครับเล่าให้ฟังในตอนนี้เลยเนาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคม2569เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจังหวัดรวม7ล้านกว่าคนนะครับถือว่าเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นเกือบ 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันนะครับทางนักท่องเที่ยวชาวไทย5ล้าน 20,000 กว่าคนแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ2ล้านกว่าคนนะครับเพิ่มขึ้นทั้ง2ระดับนะครับทั้งนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติก็สามารถสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวได้ถึง 65,500 กว่าล้านบาทถือว่าเพิ่มขึ้น 4% กว่าๆเลยนะครับแล้วก็มีอัตราเข้าพักเฉลี่ย 74.22% นะครับถือว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวมีสิ่งที่น่าสนใจหลากหลายมีงานกิจกรรมมีประเพณีที่ถือว่าหลายๆคนอยากจะมาสัมผัสนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับนอกจากนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอยากจะเน้นย้ำเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยครับผู้ว่าก็กำชับให้ทุกหน่วยงานได้ติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำฝนเรื่องของน้ำท่านะครับต้องใกล้ชิดบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่ภูเขาแล้วก็เป็นต้นน้ำมีพื้นที่เสี่ยงภัยแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนแล้วนะ29สิงหาคมจนถึง2กันยายนซึ่งก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินสไลด์พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองทำงานประสานกันนะครับทั้งท้องที่ท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินสไลด์นะครับฝากกันด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนครับบริเวณน้ำตกแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยเลี่ยงได้ก็ต้องเลี่ยงก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะเห็นว่ามีฝนตกไม่มากมั้งนะครับบางทีมันไปตกทางตอนบนของลำน้ำนะครับซึ่งเราไม่เห็นไงพอน้ำมันมามันเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ฝากกำชับด้วยนะครับว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกแล้วก็ถ้ำลอดนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยประสานงานกันนะน้ำในพื้นที่ต้นน้ำเป็นอย่างไรต้องประสานแจ้งไปยังพื้นที่ปลายน้ำด้วยนะครับเผื่อว่ามีเหตุอะไรจะได้เตรียมตัวรับมือกันทันนะครับและนอกจากนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมในหน่วยบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของตนเองนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้ติดเตียงนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับด้านปัญหายาเสพติดก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้ว่ารัฐพลก็กำชับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังหลังพบว่ารูปแบบลักลอบขนยาเสพติดปรับเปลี่ยนไปนะครับ 1-2 เดือนมานี้เนี่ยเขาใช้การขนส่งเป็นพัสดุนะครับขนส่งพัสดุเนี่ยนะทางไปรษณีย์บ้างทางเอกชนบ้างนะครับที่เขารับส่งสิ่งของเนี่ยอันนี้ต้องตรวจสอบให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับบางทีลอดหูลอดตาไปนะนอกจากนี้ยังมียาเสพติดแล้วก็ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆอื่นๆที่แตกต่างกับสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นนะครับเขาก็เป็นห่วงเด็กน้อยๆเนี่ยนะครับเด็กและเยาวชนบางทีไม่รู้จักนั่นคืออะไรนี่คืออะไรมีคนมาเอามาให้ลองนะครับก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มอบหมายให้หน่วยงานด้านการศึกษาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประสานข้อมูลกับปปส.ต้องมีการจัดทำสื่อภาพตัวอย่างความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันแล้วก็การรู้เท่าทันเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนนะครับเผื่อว่าถ้าทราบข้อมูลก็จะได้ป้องกันตนเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องล้อย่อๆนะครับเรื่องเล่าย่อๆก็แล้วกันนะจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและกรมการจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนสิงหาคม2569นะครับท่านผู้ฟังครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมานะช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับท่านผู้ฟังครับอยากจะเชิญชวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะครับซึ่งจะจัดพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นะครับเขาก็มีการรับสมัครกันนะอยากจะเชิญชวนชาวเชียงใหม่นะครับทั้งเด็กและเยาวชนทั้งผู้ใหญ่นะครับเข้าร่วมในกิจกรรมโครงการนี้นะครับโดยวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนจะจัดที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่มาร่วมสมัครสร้างกุศลด้วยการสมัครร่วมกิจกรรมออกกำลังกายนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคมนี้นะครับถ้าใครสมัครเนี่ยจะได้รับเสื้อนะครับจะได้รับเสื้อส่งตรงไปถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็ค่าสมัครเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่านะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับนะเชิญชวนกันนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปค่าสมัคร360บาทครับมีบริการส่งเสื้อชุดแข่งขันเนี่ยไปถึงบ้านเลยนอกจากนี้ยังมีกลุ่มอายุไม่เกิน18ปีกลุ่มเยาวชนนะครับค่าสมัคร240บาทนะครับอย่างที่บอกว่าสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับอยากจะเชิญชวนกันนะครับทุกท่านครับได้มาร่วมออกกำลังกายรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็สมทบทุนในด้านการกุศลนะครับท่านผู้ฟังครับอีกหนึ่งกิจกรรมในช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำเดือนสิงหาคมนะครับก็จัดทุกวันศุกร์ในศุกร์สุดท้ายของแต่ละเดือนนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปจัดที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับเอี่ยวสุรชัยก็มีโอกาสได้ไปร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาด้วยนะครับถือว่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะครับผู้คนก็แต่งกายด้วยเสื้อหรือว่าชุดสีดำนะครับก็ไปร่วมที่พระวิหารของวัดเจดีย์หลวงนะครับท่านผู้ฟังครับถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนไปร่วมในกิจกรรมต่างๆได้เลยนะครับเพราะว่าจัดอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขอพูดประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไปเลยนะครับวันที่18กันยายนครับ18กันยายนจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันสตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะครับการสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนเนี่ยวันที่25กันยายนรอบนั้นจะจัดที่วัดสวนดอกพระอารามหลวงนะครับนะวางแผนล่วงหน้าไว้ได้เลยนะครับเอี่ยวสุรชัยแจ้งข่าวบอกต่อกันนะครับส่วนในช่วงบ่ายวันนี้อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นไปนะครับก็มีพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเชียงใหม่ครั้งที่2นะครับก็มีท่านรองผู้ว่าศิวะธมิกานนท์ครับไปจัดกิจกรรมกันที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับท่านผู้ฟังครับหลากหลายเลยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเรามีหลากหลายกิจกรรมแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับอยากจะร่วมกันผลักดันกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์หลากหลายแบบนี้นะฮะเชิญได้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับและนอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ยังมีการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนะกิจกรรมฟาร์มทริปเส้นทางท่องเที่ยวตามดอยวัฒนธรรมนะครับเครื่องแต่งกายชาติพันธุ์นะเส้นทางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ส่งน้องเจี๊ยบดารุณีเมฆสุวรรณไปนะครับไปร่วมกิจกรรมนะก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวกันเข้าไว้นะครับทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ของเรารวมถึงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ที่ประกอบด้วยเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะครับเราร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะว่ารายได้หลักๆของเราเม็ดเงินต่างๆเนี่ยก็มาจากการท่องเที่ยวนั่นแหละนะครับฟังเพลงกันต่อนะครับผ่อนคลายอารมณ์กันในยามค่ำคืนแบบนี้
เอี่ยวสุรชัยเลือกเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังกันนะครับ

เมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันครับยุค80ยุค90นะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปนะถ้าเอียวสุรชัยเปิดเพลงในยุค80ก็อย่าบอกว่าเอ้าทำไมเปิดเพลงแก่จังเลย นะครับจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมักจะฟังเพลงเนี่ยที่แก่กว่าอายุนะครับบางทีพ่อแม่รุ่นหน้ารุ่นพี่เขาฟังนะครับเราได้ยินเราก็ชื่นชอบแล้วก็ฟังไปด้วยนะครับเนี่ยอยากจะให้น้องๆสมัยนี้ได้มาฟังเพลงยุคเราๆบ้างเนาะหลายเพลงนะครับที่เขาเอามาร้องใหม่ทำดนตรีใหม่แต่ก็เพราะไปอีกแบบนึงสไตล์คนรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าเพลงเก่าเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถนำมาฟังได้ร่วมสมัยในยุคนี้ก็แสดงว่าไม่ธรรมดานะเป็นเพลงที่ดูทันสมัยเนื้อหายังใช้ได้อย่างเงี้ยนะครับครับท่านผู้ฟังครับกำลังพลกองอาสารักษาดินแดนจากจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ปฏิบัติงานในหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยเขตอำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้โหไปช่วยขนย้ายสิ่งของแพ็คถุงยังชีพของสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเป็นน้ำจิตน้ำใจที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรามีให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับหลายภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับยังคงเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดนะครับผู้ว่าเนี่ยได้สั่งการให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังยาบ้ารูปแบบใหม่นะครับเรื่องของการสกัดการขนส่งพัสดุที่อาจจะเป็นยาเสพติดด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการจัดประชุมกันนะครับโดยมีผู้ว่าเป็นประธานนะติดตามสถานการณ์แล้วก็บูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับก็มีการรายงานข้อมูลต่างๆนะฮะสถิติการนำเข้าแล้วก็การจับกุมยาเสพติดตั้งแต่1ตุลาคม2568ถึง25สิงหาคม2569นะครับได้ของกลางกว่า602 ล้านเม็ดเนี่ยโอ้ยตกล้านไปหายไปเยอะเลยเนาะนอกจากนี้ก็มีไอซ์นะครับน้ำหนัก 4,887 กิโลกรัมนะครับเฮโรอีน428กิโลกรัมเคตามีน410กิโลกรัมมีฟินดิบอีก319กิโลกรัมนะครับในขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็รายงานผลการจับกุมคดีร้ายแรงตั้งแต่1 ตุลาคม 2568จนถึง19สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะของเฉพาะเชียงใหม่นะ 5,675 คดีนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีก 1,000 กว่าคดีเกือบ 1,500 นะฮะโอ้ไม่ธรรมดานะครับนะนอกจากนี้แนวโน้มสถานการณ์ก็พบว่ามีการผลิตการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากนอกประเทศนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็คิดว่าเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในการผลิตเนี่ยมันสะดวกมันรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเขาก็เลยมีกำลังการผลิตที่มากขึ้นนะครับจะเห็นว่าเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจับได้แต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยโอ้โหเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับสูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดนะครับแล้วก็เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่นะฮะมีเบาะแสอะไรก็แจ้งไปที่ผู้ใหญ่บ้านแจ้งไปที่กำนันนะครับเขาจะได้ประสานต่อหน่วยเหนือต่อไปนะครับฝากความห่วงใยไปทุกที่ทุกแห่งเลยนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยนะครับช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดมาคุยกันในช่วงต่อๆไปนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะร่วมกันแบบนี้นะครับยามค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มจนถึง4ทุ่มโดยประมาณขอให้มีความสุขกันมากๆเลยนะครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์หลายคนอาจจะได้หยุดพักผ่อนแต่อีกหลายคนยังคงต้องลุยงานกันต่อเอี่ยวสุรชัยส่งกำลังใจให้เต็มที่เลยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มีข่าวที่เขาวัยรุ่นนะสร้างตัวนะครับหนุ่มวัยรุ่นวัย16ชาวอำเภอสันทรายครับขโมยกระบะที่เป็นแบบคอกหมูคอกวัวเนี่ยนะครับไปรับไปขนอะโวคาโด4ตันกว่า4ตันครึ่งนะครับได้รับค่าจ้าง 8,000 บาทครับหวังจะไปส่งที่ขอนแก่นก่อนเอาของไปทิ้งกลางทางแถวอำเภอฮอดนะครับก็อ้างมาว่าไม่มีทุนเติมน้ำมันนะครับก็เลยเอามาทิ้งกลางทางที่อำเภอฮอดนะครับล่าสุดทราบว่าหนีไปที่อำเภอฝางเพราะว่ากลัวถูกด่าเจ้าของก็แจ้งความจับกุมได้แล้วนะครับตรวจเจอสารเสพติดนะแล้วก็ไม่มีใบขับขี่ด้วยนะครับผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบขอเจรจาผ่อนจ่ายชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดนะครับจริงๆมีความตั้งใจที่จะทำงานแล้วนะก็กลายเป็นว่าไม่สำเร็จนะครับหวังจะไปส่งอะโวคาโดที่จังหวัดขอนแก่นแต่สุดท้ายไม่มีเงินเติมน้ำมันเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยเอาอะโวคาโดเนี่ยลงทิ้งข้างทางก็โดนดำเนินคดีไปตามกฎหมายนะครับท่านผู้ฟังครับฝากกันไว้นิดนึงนะครับช่วงนี้หมอเด็กนะครับมาเตือนบอกว่าพบผู้ป่วยโควิด-19 แล้วก็ไข้หวัดใหญ่กันจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็RSV ก็กำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับนะบางทีเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่สบายใช่ไหมครับแล้วก็ติดกันไปเป็นทอดๆเลยติดในเด็กเนี่ยมันติดง่ายนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยมันบางทีไม่ชอบใส่หน้ากากอนามัยเนาะไม่ค่อยชอบใส่แล้วก็เวลาเล่นคลุกคลีกันในโรงเรียนเนี่ยนะครับก็ใกล้ชิดกันเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองครับโดยเฉพาะเมื่อพาลูกไปโรงเรียนห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลหรือสถานที่ปิดที่มีคนจำนวนมากเนี่ยนะครับเด็กๆมันไม่อยากจะใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับก็ต้องฝึกให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้นะครับจะได้ปลอดภัยหลายๆโรคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รักษาความสะอาดด้วยนะครับจะได้ห่างไกลจากไข้หวัดใหญ่นะครับRSV รวมไปถึงโควิดด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับท่านผู้ฟังครับฝากติดตามรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นจนถึง 10:00 นทางสบท.เชียงใหม่นะครับหลายๆคลื่นความถี่เลยนะครับแล้วก็เอี่ยวสุรชัยนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยไม่ได้มีรายการทางวิทยุนะครับแต่ว่ามีรายการทางหน้าจอโทรทัศน์อย่าลืมคิดถึงกันถ้าคิดถึงกันก็เปิดไปดูที่ช่อง11 NBT ภาคเหนือนะครับเวลาบ่าย 3:00 นถึงบ่าย 3:30 นแล้วก็เวลา 4:30 นจนถึง 5:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับกับรายการสปะเรื่องเมืองเหนือส่วนทางวิทยุเรากลับมาเจอกันในวันจันทร์นะครับเสาร์อาทิตย์นี้ดูแลสุขภาพกันดีๆครับให้ความสำคัญกับครอบครัวนะครับขอให้มีความสุขทุกพื้นที่ทุกคนเลยนะครับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิงค์ตรุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนยกระดับไทยสู่เสบียงของโลกสร้างสมดุลนำเข้าและปราบสินค้าลักลอบเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
6: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
7: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเราก
1: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนยกระดับไทยสู่เสบียงของโลกสร้างสมดุลนำเข้าและปราบสินค้าลักลอบเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
8: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียมหอมแดงหอมหัวใหญ่และมันฝรั่งครั้งที่2ได้หารือถึงการเร่งขับเคลื่อนนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหารยกระดับประเทศไทยจากครัวของโลกสู่การเป็นเสบียงของโลกเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากำหนดกรอบการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าตามพันธสัญญา WTO และ FTA ไทยภูฏานอย่างมีสมดุลและเป็นธรรมอาทิการปรับลดปริมาณนำเข้ามันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปปี2569ลงเหลือ 78,000 ตันเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความคล่องตัวเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรเข้ากับผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้เกิดการใช้ตัวเลขความต้องการในประเทศเป็นตัวชี้เป้าในการส่งเสริมการผลิตไทยเพื่อทดแทนการนำเข้านอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการต่อข้อเสนอของภาคเกษตรกรเตรียมนำ4มาตรการได้แก่การบริหารช่วงเวลาการนำเข้าหอมหัวใหญ่สดไม่ให้ตรงกับช่วงผลผลิตไทยออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายนการใช้มาตรการทางภาษีที่เหมาะสมและขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไทยก่อนเป็นอันดับแรกนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในวันที่3กันยายนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยจนถึงวันที่2กันยายนนี้
9: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่โดยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้แจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักและมีความเสี่ยงจะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพอย่างเพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่ผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: เนปาลปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาติในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโลกบาฮาดูเชตรีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเนปาลในวันนี้ที่ปฏิเสธรับทีมช่วยเหลือจากต่างชาติในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย489รายและมีผู้สูญหายเกือบ 1,000 รายเนื่องจากรัฐบาลเนปาลกำลังบริหารจัดการปฏิบัติการกู้ภัยด้วยตนเองทั้งหมดขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีใต้จะเจรจาเรื่องทีมกู้ภัยจากต่างชาติกับเนปาลต่อไปเนื่องจากพลเรือนชาวเกาหลีใต้ยังคงติดค้างอยู่ในพื้นที่ประสบภัยอย่างน้อย10รายและสูญหายอีก9รายเพราะไม่คำมั่นว่าจะให้เงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นจำนวนเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ธรรมชาติให้ทุกชีวิตธรรมชาติสร้างเราสร้างสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ธรรมชาติจึงมอบสรรพสิ่งเพื่อดูแลรักษาชีวิตทุกชีวิตธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพรเราเนี่ยไปพูดคุยกับหมอยาพื้นบ้านซึ่งพี่มองว่าคือกุญแจที่จะไขไปสู่สมบัติของมนุษยชาติพอเราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นความอัศจรรย์ของสายสัมพันธ์ของคนกับต้นไม้สายสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติคือตอนที่เราไปสำรวจป่าเนี่ยเราจะเห็นสายสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติเขาจะรู้จักกันแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันสิ่งที่เราเองตั้งใจก็คือว่าเก็บรวบรวมสิ่งที่กำลังถูกพัดพาไปในยุคสมัยให้ได้มากที่สุดที่จะเก็บไว้แล้วก็ส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปก่อนที่องค์ความรู้นั้นจะหายไปตลอดกาล
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องเราทุกคนในมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศยึดมั่นที่จะทำสิ่งดีๆร่วมกันกับเกษตรกรในชุมชนจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเราจริงจังกับการทำเกษตรอินทรีย์ต้นไม้ทุกๆต้นที่ปลูกต้องมาจากดินที่ดีไม่ใช้สารเคมีในดินไม่ใส่ปุ๋ยเคมีในสมุนไพรไทยของเราเราคืนสมดุลสู่ธรรมชาติเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองผู้บริโภคปลอดภัยเรายืนหยัดและยึดมั่นในปณิธานของเราเราอยากเห็นสังคมที่เริ่มต้นทุกอย่างด้วยการให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตให้ความสำคัญกับการดูแลธรรมชาติให้เวลาและหัวใจต่อผู้อื่นไม่เอาเปรียบให้การประกันรายได้ต่อเกษตรกรที่ส่งมอบผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อผู้บริโภคด้วยทีมงานที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งความรักวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราพร้อมที่จะรับภารกิจเพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทยสู่คนรุ่นต่อไปเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: นาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคขออภัยคุณผู้ฟังแล้วก็อาจารย์อาด้วยนะโอ้วันนี้ติดพันนะติดพันแล้วก็เผอิญเจอฝนด้วยก็เลยเข้ารายการช้านะครับขออภัยจริงๆด้วยนะวันนี้วันศุกร์ที่28แล้วนะครับ28สิงหาคม2569ระมัดระวังสุขภาพกันนะไข้หวัดระบาดเยอะนะทั้งโควิดทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ฝนก็ยังมีตกอยู่ค่อนข้างจะทีพอสมควรนะครับผมมาก็มีฝนลงเม็ดอยู่พอสมควรเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอาจารย์อามารอแล้วอาจารย์อามารอแล้วครับแฟนคลับของอาจารย์อาวันนี้เจอแน่นอนนะครับก็จะมีความรู้ดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอว่าอาจารย์เข้าช้าไปนิดหนึ่งนะครับ
2: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
1: เชิญครับเชิญครับวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับของอภัยภูเบศรเชิญเลยครับ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็เจอข่าวคนเป็นโรคหัวใจกันเยอะนะคะ
1: แล้วมันเกี่ยวกับไอ้วัคซีนป่ะอาจารย์
2: จริงๆก็มีความสัมพันธ์อยู่ค่ะมีรายงานอยู่แต่ว่าก็คิดว่าไม่ใช่วัคซีน 100%
1: อ๋อครับ
2: อาจจะเป็นปัจจัยตัวบุคคลด้วยในบางคนน่ะนะคะ
1: ครับผมครับผมยังไม่ชี้ชัด 100% แต่มันมีปัจจัยอื่นๆที่มีความเกี่ยวพันด้วยโอเคครับเชิญครับเชิญครับ
2: ก็ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าหัวใจเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะลองเอามือซ้ายยกขึ้นมากำปั้นดูนะคะหัวใจคนก็ของเราก็จะประมาณนั้นนะคะก็อยู่กลางทรวงอกนะคะแต่ว่ายอดแหลมของหัวใจเนี่ยมันจะชี้ไปทางด้านซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เจ็บหน้าอกหรือเจ็บหัวใจเราจะสังเกตว่
1: าด้านซ้าย
2: เขาจะเอามือยกมาทาบตรงอกซ้ายโดยอัตโนมัติโดยสัญชาตญาณ
1: มันเอียงซ้ายมันเอียงซ้ายว่ากันเถอะ
2: ใช่ค่ะยอดแหลมของหัวใจยอดแหลมยอดแหลมซ้าย
1: แล้วก็หลอดเลือดใหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยป่ะ
2: ใช่ก็จะมีหลอดเลือดที่มาเลี้ยง
1: หัวใจเส้นใหญ่สุดเลย
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ซึ่งหัวใจคนเราเนี่ยก็จะเต้นประมาณวันละแสนครั้งนะคะโดยประมาณนะคะวันหนึ่งแสนครั้งเลยนะคะแล้วก็เป็นกล้ามเนื้ออย่างนึงนะคะหัวใจเราเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานหนักที่สุดในร่างกายด้วยนะคะขนาดเล็กเท่านั้นน่ะนะคะเพราะนั้นเราต้องรักหัวใจของเราให้มากๆนะคะสูบฉีดเลือดประมาณวันละ 2,500 แกลอนนะคะหรือตกประมาณ 9,450 ลิตรต่อวัน
1: โอ้โหมากขนาดนั้นเลยเหรออาจารย
2: ์ใช่ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
2: เพราะว่ามันทุกวินาทีที่เรามีชีวิตนะคะ
1: oh.
2: ก็คือสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็มี4ห้องนะคะห้องบนขวาก็คือรับเลือดเสียจากร่างกายนะคะห้องล่างขวาก็คือเอาเลือดเสียจากห้องบนเนี่ยส่งไปปอดไปฟอกให้เป็นเลือดดีพอปอดฟอกเสร็จก็ส่งมาห้องบนซ้ายนะคะรับเลือดดีมาจากปอดนะคะแล้วก็ส่งต่อไปที่ห้องล่างซ้ายแล้วก็สูบฉีดออกไปเลี้ยงทั่วร่างกายอยู่แบบนี้
1: uh-huh.
2: นะคะเมื่อหยุดเต้นก็คือตายนะคะทีนี้หลอดเลือดหัวใจหลักๆเนี่ยนะคะจะมีอยู่3เส้นที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนะคะโดยที่แขนงขวามี1เส้นแขนงซ้ายมี2เส้นนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 2-4 มิลลิเมตรน่าจะใกล้ๆกับหลอดดูดน้ำอยู่นะคะนะคะแล้วก็ตอนที่หัวใจห้องล่างซ้ายมันบีบตัวแรงเนี่ยนะคะเพื่อที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงตั้งแต่หัวจุด ปลายเท้าเราเลยเนี่ยนะคะจริงๆช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าหัวใจจะไม่มีเลือดไปหล่อเสี้ยววินาทีนึงนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากแต่จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยสามารถที่จะสะสมพลังงานแล้วก็ออกซิเจนได้นะคะหลังจากนั้นพอหัวใจปิดปุ๊บมันจะคลายตัวรับเลือดไอ้ช่วงคลายเนี่ยมันก็จะคลายการกดทับหลอดเลือดแล้วก็จะไปหล่อเลี้ยงหัวใจตอนนั้นด้วยนะคะทีนี้โรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะคะมันก็เกิดจากการที่มีคราบขยะนะคะไขมันบ้างล่ะหินปูนบ้างแหละนะคะไปพอกสะสมอยู่ที่ผนังด้านในของหลอดเลือดก็คือหลอดเลือดเรามันเหมือนสายน้ำเนาะก็คือผิวมันต้องเรียบนะคะแต่ถ้าเกิดมันขรุขระมีคราบมีขยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลือดมันก็จะไหลเวียนไม่สะดวกนะคะซ
1: ึ
2: ่งมันก็จะมีทั้งสาเหตุที่เราคุมไม่ได้หรือคุมได้นะคะที่คุมไม่ได้ก็คืออายุนะคะอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยบางทีมันก็มีการเสื่อมของหลอดเลือดนะคะคือมันไม่ยืดหยุ่นเหมือนเดิมมีการแข็งตัวบ้างแหละนะคะหรือว่ามีหินปูนไปเกาะบ้างแหละซึ่งเขาก็เจอว่าจริงๆเวลาที่เราไปตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดในผู้สูงอายุเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ที่เจอได้บ่อยค่ะเหมือนหนูจะพูดว่าไงเหมือนมันเป็นความเสื่อมตามนะคะเหมือนคนไปทำ MRI ถ้าอายุเยอะๆก็เสื่อมหมดนะคะแต่ว่าการมากน้อยเนี่ยมันก็แล้วแต่คนบางคนเสื่อมเยอะแต่ไม่มีอาการอะไรก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เพศนะคะเขาบอกว่าไอ้โรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะคะเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยสถิติแล้วผู้ชายจะมีสูงกว่าผู้หญิงถ้าเป็นช่วงก่อนหมดประจำเดือนนะแต่พอผู้หญิงหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยสถิติใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าจริงๆฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็มีส่วนสำคัญแล้วก็พันธุกรรมนะคะก็คือมันจะ
1: เสียญาณ
2: ในครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดก็มีค่ะสัญญาณชัดไหมคะ
1: โอเคมันขาดได้หายเมื่อสักครู่ต่อเลยครับอาจารย์ครับเมื่อกี้มันขาดไปนิดนึงครับอาจารย์ครับ
2: ก็คือถ้ามีคนในครอบครัวนะคะเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจก็มีโอกาสที่จะตกทอดลงมาได้นะคะสำหรับปัจจัยที่เราปรับเปลี่ยนได้นะคะก็คือเป็นพวกโรคเรื้อรังต่างๆนะคะก็คือไขมันความดันเบาหวานนะคะสูบบุหรี่นะคะก็คือพวกเนี้ยสูบบุหรี่นี่คือเลิกได้ก็เลิกเลยนะคะเป็นสาเหตุต้นๆเลยที่ทำให้เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจขาดเลือดลิ่มเลือดอุดตันอะไรต่างๆสโตรกอัมพาตรวมถึงมะเร็งด้วยนะคะแล้วก็ไขมันความดันเบาหวานเนี่ยพวกนี้มันทำให้หลอดเลือดอักเสบแล้วก็เสื่อมนะคะคือเส้นเลือดตีบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆไขมันมันลอยไปเกาะแล้วก็แคบลงอย่างนั้นไม่ใช่นะคะจริงๆกลไกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการอักเสบคือพอมันมีไขมันเนี่ยสะสมนะคะอยู่ในกระแสเลือดหรือว่ามีน้ำตาในเลือดที่สูงสูงนะคะหรือมีความดันหรือแรงดันในหลอดเลือดที่สูงสูงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้ผนังชั้นในของหลอดเลือดที่สัมผัสกับน้ำเลือดโดยตรงเนี่ยมันเสียหายได้นะคะคือมันอักเสบมันเสียหายทีนี้สมมติว่ามันมีไขมันในกระแสเลือดเยอะๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกับว่าผิวของผนังเส้นเลือดเนี่ยมันจะไม่เรียบมันจะเป็นขุขะเป็นแผลอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะมุดลงไปชั้นใต้ของผนังหลอดเลือดหน่อยคือหลอดเลือดมันจะมีหลายชั้นนะคะพอมันมุดลงไปเนี่ยคือเม็ดเลือดขาวก็จะตามไปกินนะคะเพราะว่ามันถือว่ามันต้องกำจัดสิ่งที่มันเป็นของแบบไม่ดีของแปลกปลอมนะคะพอมันกำจัดเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการอักเสบการออกซิเดชันของไขมันเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าคราบพลักหรือคราบขยะ นะคะของพวกเซลล์ที่มันตายแล้วหรือว่าแคลเซียมก็มาพอกตัวนะคะเพื่อที่จะปะความรอยรั่วของตัวหลอดเลือดที่มันเสียหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเซลล์หลอดเลือดบางส่วนมันเหมือนเปลี่ยนตัวเองไปเป็นเซลล์ที่ทำให้แข็งตัวได้นะคะเราก็เลยเรียกหินปูนเกาะหลอดเลือดบ้างแหละแคลเซียมเกาะหลอดเลือดบ้างแหละนะคะพอนานวันเข้าเนี่ยนะคะรูของหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะตีบแคบลงนะคะเลือดมันก็จะไหลผ่านไม่สะดวกถ้ามันเกิดที่บริเวณเส้นเลือดหัวใจนะคะมันก็อาจจะเกิดการตีบการอุดตันได้นะคะซึ่งทุกระดับเนี่ยต้องกินยาคือเขาก็จะบอกว่าตีบกี่เปอร์เซ็นต์เนาะถ้าเกิดว่าไปตรวจวินิจฉัยฉีดสีหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าตีบเกิน 70% นะคะหมออาจจะต้องพิจารณาให้คนไข้ทำบอลลูนหรือว่าใส่ขดลวดทางไม่ให้มันตีบนะคะหรือ50% แต่ไปเป็นตรงขั้วของหัวใจอะไรเงี้ยเริ่มมีอาการเยอะก็ทำให้หมออาจจะต้องพิจารณาทำบอลลูนหรือใส่ขดลวดได้นะคะทีนี้พอมันตีบมากๆเนี่ยหัวใจมันขาดเลือดปุ๊บนะคะกล้ามเนื้อมันไม่มีอันไหนเลือดไม่ไปเลี้ยงมันจะปวดนะคะตรงไหนก็แล้วแต่ที่เลือดมันไปเลี้ยงไม่ได้เนี่ยมันก็จะปวดนะคะคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกรุนแรงนะคะคือถ้าคนไข้ให้ประวัติเนี่ยมักจะบอกว่าเหมือนมีของหนักๆมาทับบริเวณกลางอกหรือมีอะไรมารัดนะคะอาจจะเหมือนกระสอบหนักๆหรือว่าบางคนบอกว่าเหมือนช้างเหยียบนะคะที่หน้าอกนะคะและการเกิดของตัวหัวใจขัดเลือดเนี่ยมักจะมีการล้าวไปบริเวณอื่นก็คือบริเวณคอบริเวณกรามบริเวณไหล่แขนซ้ายหรือสะบักหลังร่วมกับอาการอื่นๆคือมันจะไม่ใช่แบบแค่แบบเจ็บหน้าอกแบบแฟบหรืออะไรเงี้ยนะคะมันมักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยที่รุนแรงบวกพ่วงเข้ามาเช่นเหงื่อออกมากนะคะตัวเย็นซีดอะไรเงี้ยนะคะหายใจไม่อิ่มซึ่งบางทีมันอาจจะไปคล้ายๆกับพวกอาการกระเพาะกดไหลย้อนนะคะแต่ว่าจุดสังเกตเลยก็คือว่าถ้าอาการพวกเนี้ยมันไม่ดีขึ้นเลยอ่ะนะคะใน15-20 นาทีเนี่ยก็ควรจะเรียก1169หรือว่ารีบไปโรงพยาบาลนะคะแต่ถ้าเป็นโรคทางกระเพาะกดไหลย้อนเนี่ยบางทีกินยาลดกรดกินอะไรเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นแล้วมันมักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารอย่างกระเพาะเนี่ยก็อาจจะจุกหรือแสบร้อนตอนที่หิวหรือว่าก่อนกินข้าวแต่ถ้าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยก็มักจะเป็นหลังกินอิ่มหรือนอนราบแล้วกำเริบอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นปวดใต้ชายโครงขวานาน30 นาทีถึง6 ชั่วโมงหลังกินอาหารมื้อใหญ่ๆที่เป็นของมันๆอันนั้นอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะคะก็เราตัดสินกันที่ประมาณ20 นาทีเจ็บหน้าอกต่อเนื่องมีร้าวไปไหล่ซ้ายแขนคอแล้วพักแล้วไม่ดีขึ้นนะคะอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณของโรคหัวใจขัดเลือดนะคะทีนี้วิธีการนะคะก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะหรือว่าโทร116 1669เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหัวใจมันไม่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอื่นๆอย่างสมองเนี่ยก็อาจจะเซลล์สมองตายนะคะหรือว่าตัวหัวใจเองเนี่ยมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้นะคะวิธีการป้องกันนะคะก็คือเราก็จะต้องตรวจสุขภาพนะคะคนที่สุขภาพดีหรือว่าเป็นโรคประจำตัวอย่างเงี้ยก็ต้องไปตรวจเลือดตรวจอะไรกับหมอตามนัดหมายนะคะคนสุขภาพดีก็ตรวจสักอย่างน้อยปีละ1-2 ครั้งดูไขมันดูน้ำตาในเลือดนะคะเช็คความดันโลหิตนะคะแล้วก็เรื่องอาหารเนี่ยสำคัญนะคะก็พยายามควบคุมอาหารเพื่อไม่ให้น้ำตาลไขมันความดันเนี่ยมันสูงเกินค่าปกตินะคะก็พยายามลดการกินของผัดของทอดของเค็มของหวานเนาะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยถ้ามันไปอยู่ในหลอดเลือดนานๆเนี่ยมันก็ทำให้เส้นเลือดอักเสบแล้วก็เกิดการตีบการแข็งตามมาซึ่งกระบวนการในการเกิดเส้นเลือดตีบเนี่ยค่ะมันไม่ได้ใช้เวลาแค่วัน2 วันนะคะ กว่ามันจะตีบแคบเนี่ยนะคะใช้เวลาหลัก10ปีนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายที่ดีกับหัวใจเนี่ยจริงๆเป็นแบบไหนก็ได้นะคะแต่ที่มีข้อมูลชัดกว่าก็จะเป็นแบบแอโรบิกนะคะก็คืออย่างน้อยเนี่ย30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ถ้าเอาตามอุดมคติในตำราเลยเนี่ยต้องแบบออกหนักประมาณหนึ่งนะคะก็คือหอบแฮกๆนะคะร้องเพลงไม่เป็นเพลงเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะเอาทางนั้นเนี่ยจะทำให้หัวใจมันได้ออกกำลังนะคะแล้วก็เลิกบุหรี่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจอะไรต่างๆก็เบื้องต้นก็ไปพบหมอก็อาจจะให้ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจก่อนนะถ้าช่วงที่มีอาการเนี่ยก็ไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าอาการมันหายไปบางทีคลื่นหัวใจมันอาจจะตรวจไม่เจอนะคะแล้วก็ถ้าหมอเขาสงสัยเพิ่มเติมเขาก็อาจจะให้ไปเดินสายพาหรืออะไรต่างๆนะคะทีนี้สมุนไพรอ่ะนะคะอาจจะไม่ได้มีบทบาทชัดเจนนะคะก็ถ้าคนเป็นโรคแล้วเนี่ยก็ต้องกินยาแผนปัจจุบันเป็นหลักนั่นแหละค่ะยาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นยาพวกต้านเกล็ดเลือดนะคะพวกแอสไพรินป้องกันเส้นเลือดตีบนะคะยาลดไขมันในเลือดพวกกลุ่มเซตินอะไรต่างๆถ้ามีโรคร่วมเบาหวานไขมันความดันหมอก็จะให้ยาเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้คุมโรคได้ตามเป้าหมายนะคะส่วนสมุนไพรที่น่าสนใจนะคะก็มีมาฝากกันประมาณ3ตัวนะคะต
1: ั
2: วแรกก็คือมะขามป้อมนะคะมะขามป้อมเนี่ยสามารถที่จะลดไขมันในเลือดแล้วก็ดูแลหลอดเลือดไม่ให้อักเสบได้นะคะมีการศึกษาการใช้สารสกัดมะขามป้อม500มิลลิกรัมต่อวันนะคะติดต่อกันนาน1เดือนแล้วก็หยุด3สัปดาห์ในอาสาสมัครสุขภาพดีแต่ว่ามีไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ HDL ที่เป็นไขมันดีค่อนข้างต่ำนะคะก็พบว่าในกลุ่มที่ได้มะขามป้อมเนี่ยนะคะเมื่อทดสอบการไหลเวียนของเลือดผ่านช่องขนาดเล็กนะคะก็คือเขาจะจำลองลักษณะของหลอดเลือดฝอยอ่ะนะคะคือเอาเลือดคนไข้มาผ่านเครื่องมือนึงเพื่อจะดูการไหลเวียนเลือดเขาเพราะว่าเมื่อกินมะขามป้อมเข้าไปเนี่ยมันมีการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นคือเลือดมันโฟลว์ดีขึ้นนะคะและเห็นผลแม้ว่าหยุดกินมะขามป้อมไปแล้ว3สัปดาห์ผลนั้นก็ยังคงอยู่นะคะอีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยก็คือใช้สารสกัดน้ำมะขามป้อมนะคะวันละ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมเป็นเวลา3เดือนนะคะแล้วก็มีการวัดค่าบางอย่างนะคะที่เขาเรียกว่าใช้ทำนายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอะไรต่างๆนะคะก็เพราะว่าตัวมะขามป้อมเนี่ยสามารถที่จะทำให้ค่าบ่งชี้เหล่านี้เนี่ยนะการอักเสบของหลอดเลือดอะไรต่างๆเนี่ยลดลงแล้วก็ระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ไขมันในเลือดก็ลดลงและที่สำคัญก็คือทำให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะอีกการศึกษาหนึ่งเป็นการใช้มะขามป้อมวันละ 1,000 มิลลิกรัมนะคะเป็นเวลานาน3เดือนเทียบกับอีกกลุ่มนึงที่ได้ยาหลอกก็คือไม่ได้มะขามป้อมในคนไข้ไขมันในเลือดสูงจำนวน98รายนะคะก็พบว่ากลุ่มที่ได้มะขามป้อมเนี่ยมีระดับไขมันในเลือดเนี่ยลดลงนะคะทั้งคอเลสเตอรอลรวมไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลชนิดLDL หรือที่เรารู้กันว่าไขมันตัวนี้มันมีเยอะเราไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็จะมีดัชนีการเกิดหลอดเลือดแข็งเนี่ยลดลงถึง 39% นะคะซึ่งก็ถือได้ว่ามะขามป้อมน่าจะเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจในการใช้ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะตัวที่2ก็คือขมิ้นชันค่ะมีการศึกษาการใช้ขมิ้นชันนะคะให้กินติดต่อกันเป็นเวลา2เดือนนะคะแล้วก็วัดความสามารถในการขยายตัวของหลอดเลือดแดงนะคะเพื่อประเมินการทำงานของเซลล์เยื่อบุ ผนังหลอดเลือดนะคะก็พบว่าขมิ้นชันเนี่ยให้ผลในการทำให้เยื่อบุหลอดเลือดดีขึ้นนะคะโดยปริมาณที่เขาใช้เนี่ยอยู่ที่ตั้งแต่มีบางกลุ่มได้รับในปริมาณเคอร์คูมินนะคะเป็นสารสำคัญ50มิลลิกรัมต่อวันและถ้าเพิ่มขนาดเป็นถึง200มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยของเคอร์คูมินนะคะก็จะทำให้มีเปอร์เซ็นต์ในการทำงานของเยื่อบุหลอดเลือดเนี่ยที่ดีขึ้นนะคะทีนี้ในผงขมิ้นชันของอะไพพูเบตเนี่ยไม่ใช่สารสกัดนะคะผงบรรจุอยู่ที่เม็ดละ400มิลลิกรัมเนี่ยจะให้ปริมาณเคอร์คูมินอยู่ที่ประมาณถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ15มิลลิกรัมต่อเม็ดนะคะ15มิลลิกรัมต่อเม็ดเพราะนั้นถ้ากินวันละ4เม็ดก็อาจจะได้ปริมาณขั้นต่ำของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะต่อมาก็คืออีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือขิงนะคะขิงเนี่ยสามารถที่จะลดการอักเสบในเลือดได้นะคะแล้วก็เพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายแล้วก็ช่วยขยายหลอดเลือดให้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็มีฤทธิ์คล้ายๆแอสไพรินอ่อนๆ นะคะก็คือมีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดแต่ไม่ได้ไปแนะนำให้ใช้ขิงแทนแอสไพรินนะคะแต่มันจะเสริมฤทธิ์กันแบบอ่อนๆนะคะสามารถกินร่วมกันได้นะคะยกเว้นว่าถ้าจะไปผ่าตัดหรือทำอะไรที่เสียเลือดก็ให้หยุดกินสมุนไพรอย่างน้อย2สัปดาห์นะคะส่วนยาแอสไพรินเนี่ยส่วนใหญ่หมอจะหยุดก่อนประมาณ7วันแต่ก็ให้ปรึกษาหมออีกทีหนึ่งนะคะว่าจะให้หยุดกี่วันนะคะแต่สมุนไพรส่วนใหญ่จะให้หยุดอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนทำหัตถการที่เสียเลือดนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยยังช่วยลดการสร้างไขมันที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการสลายไขมันด้วยนะคะก็คือมันทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีรายงานต้านโรคอ้วนด้วยนะคะของตัวขิงนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นสมุนไพรนะคะเกี่ยวกับการดูแลเส้นเลือดนะคะก็จะมีมะขามป้อมขิงแล้วก็ตัวขมิ้นชันนะคะก็อาจจะกินตามสะดวกสลับกันไปกันมาได้นะคะค่ะว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ก
1: ็
2: ม
1: ี
2: มาฝากก
1: ัน
2: เท่าน
1: ี้
2: ค่ะ
1: โอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครฟังแล้วมีข้อสงสัยอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามเพิ่มเติมกับอาจารย์อานะครับหลังเบรกครับหลังเบรกโทรมาเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ022900473ผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งฟังก็เซฟเบอร์ใส่มือถือไว้เลยนะครับหรือจดใส่สมุดไว้เวลาใช้ก็จะได้ใช้ได้รายการเรามีจันทร์ถึงศุกร์นะพฤหัสกับศุกร์ใช้เบอร์นี้นะครับ022900473ครับพักฟังสปอร์ตก่อน1ชุดครับจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมนะในประเด็นสุขภาพอื่นๆเรื่องราวของสมุนไพรเรื่องราวของอะไพพูเบตที่อยากจะถามเพิ่มเติมปรึกษาเพิ่มเติมเบอร์ที่แจ้งไว้นะครับ022900473ครับ
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอะไพพูเบตต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อะไพพูเบตได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
6: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วฮัลโหลโทรจากไหนครับ
7: จากปลอดแพร่ค่ะ
6: โอเคจังหวัดแพร่นะถามอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับ
7: ค่ะอยากถามว่าโรคหัวใจอ่ะหัวใจมันรั่วค่ะหัวใจรั่วทั้งสี่รูเลย
8: ค่ะ
7: ต้องไปผ่าใช่ไหมคะ
8: ถามว่าอะไรนะคะคุณมนุม
6: ผมก็ฟังไม่ทันเหมือนกันถามหัวใจ เป็นอะไรนะครับ
8: หัวใจรั่วแต่ว่าคำนามว่าอะไรนะ
6: หัวใจรั่วใช่ไหม
7: จ้ะ
6: ลิ้นหัวใจรั่วใช่ไหมครับแล้วคำถามคือ
7: หมอว่าต้องให้ไปผ่าค่ะ
6: แล้วเราจะถามว่ายังไงครับ
7: อยากถามว่าไปผ่าแล้วมันดีไหมคะ
6: ไปผ่าแล้วมันดีไหมครับอาจารย
8: ์อ๋ออันนี้ต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจเลยค่ะคือตัวเองอาจจะไม่ได้มีความสามารถที่พิจารณาฟันธงให้ได้นะคะเพราะว่ามันมีระดับความรุนแรงของมันอยู่ค่ะคือบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไม่เยอะก็อาจจะเฝ้าติดตามอาการไปนะคะหรือว่าถ้าบางคนเป็นเยอะเนี่ยก็อาจจะต้องผ่าตัดซ่อมลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องให้คุณหมอพิจารณาเนาะเราอาจจะลองถามคุณหมอว่าถ้าไม่ผ่าเป็นอะไรไหมเนาะถ้าเกิดผ่ามีความเสี่ยงอะไรไหมแล้วเรารับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: คุณหมอบอกว่าถ้าเราไม่ผ่าเราก็จะเหนื่อยเพราะว่ามันรั่วไปหมดค่ะ
8: อันนี้เป็นตามอายุใช่ไหมคะ
7: ค่ะอายุก็68แล้วค่ะ
8: หรือว่าเป็นตั้งแต่เกิดคะ
7: ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดจำเพิ่งเป็นอาการมันเกิดตอนเมื่อเดือนกุมภาเลยค่ะหัวใจมันเต้นผิดปกติหัวใจเต้นไว140-150นี่ค่ะ
6: ครับหมอที่รักษาเราก็ดูแลเรื่องหัวใจเราและเขาก็แนะนำให้เราผ่าด้วยใช่ไหมครับ
7: เขาบอกว่าอยู่ที่แม่นั่นแหละแม่ตัดสินใจว่าต้องใครจะบังคับไม่ได้ต้องอยู่ที่แม่คนเดียวเขาบอก
6: แล้วผ่ากี่ลิ้นครับ
7: ฮะ
6: กี่ต้องเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนลิ้นหัวใจกี่ลิ้นครับรู้ไหม
7: ไม่เขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะส่งตัวไปลำปาง
6: ต้อง
7: ใช่นะ
6: เขาจะส่งตัวไปลำปางเพื่อไปผ่าตัดหรือเพื่อไปตรวจ
7: จะไปตรวจก่อน
6: โอเค
7: จะผ่าได้ไหม
6: โอเคก็ควรจะไปนะควรจะไปแล้วก็ไปปรึกษาหมอที่ลำปางเลย
8: ใช่ค่ะ
6: เออควรจะไปที่ลำปางเพื่อไปคุยกับหมอเรื่องหมอผ่าตัดแล้วก็คุยเลยว่าผ่าแล้วมันจะดีขึ้นไหมโอกาสมันกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงแล้วยังไงก็ถามไปให้หมดเลยตรงนั้นน่ะแต่ว่าเราควรจะไปตรวจความพร้อมเพราะว่าผ่ามันก็มีประโยชน์ครับ
7: หลังจากการผ่าน่ะมันจะมีโรคแทรกซ้อนอะไรไหมใช่ไหมคะ
8: ก็อย่างนี้นะคะเราต้องรับฟังคุณหมอที่เขาเชี่ยวชาญนะคะเขาคงไม่เอาตาสีตาสามาผ่าให้เราอ่ะนะคะแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการผ่าตัดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทันสมัยมากขึ้นที่เขาส่งตัวเราไปเนี่ยก็เพื่อให้ไปเจอหมอที่เขาเชี่ยวชาญมีเครื่องไม้เครื่องมือดีอ่ะนะคะแต่ว่าการผ่าตัดทุกอย่างนะคะหมอเขาก็ต้องวางแผนให้เราก่อนละค่ะแล้วก็ต้องได้รับการยอมรับจากเจ้าตัวเองด้วยอ่ะนะคะ
6: ใช่
8: ทีนี้เราก็อาจจะต้องพิจารณานะคะก็คืออย่าเพิ่งไปกังวลก่อนหน้านะคะไปคุยกับคุณหมอก่อนเพราะว่าบางทีถ้าลิ้นมันรั่วเยอะๆเนี่ยมันมีผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจเนี่ยมันอาจจะอันตรายกว่าการที่เราตัดสินใจไม่ผ่านอ่ะนะคะก็เดี๋ยวลองปรึกษากับคุณหมอแล้วก็วางแผนตัดสินใจกันอีกที
6: อย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวไปคุยกับหมอทีเดียวเลยแล้วก
7: ็ควรคอนนัดวันที่15 กันยายนค
6: ่ะไปเลยครับไปเลยเตรียมตัวให้พร้อมทำใจให้สบายเออไปคุยกับหมอยังไม่ได้ผ่า 100%
7: แข็งแรงไว
6: ้ใช่ทำให้แข็งแรงทำให้สบายใจไว้แล้วก็ไปคุยกับหมอให้ละเอียดเลยแล้วเราค่อยตัดสินใจอีกทีนึงนะ
7: ค่ะ
6: โอเคครับเคลียร์ครับ
7: ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอ
6: ธรรมดาเนาะคนเราจะผ่าตัดอะไรเนี่ยมันก็เครียดเหมือนกันนะอาจารย์ว่าผมเองขนาดผมเองนิดๆหน่อยๆยังทำใจแต่มันก็จะมีแค่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ย
8: ค่ะ
6: โอเคครับสายนี้ครับอาจารย์อาฟังอยู่ถามเลยครับ
9: มาถามเมื่อเช้าปกติเนี่ยไปตรวจเลือดเนี่ยแล้วก็คุณหมอเขาบอกว่าเป็นเม็ดรูปร่างเม็ดเลือดแดงเนี่ยผิดปกติแล้วก็ความเข้มข้นของเลือดเนี่ยต่ำไปนิดนึงอะค่ะทีนี้อยากถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าเราทานพวกขิงหรือว่าขมิ้นชันเนี่ยมันจะมีผลอะไรบ้างอะคะ
8: ส่วนตัวนะคะคิดว่ากินได้แต่ว่าคือไม่ได้สร้างผลเสียอะไรกับความผิดปกติของเลือดที่มีอยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้ไปรักษาทำให้เลือดมันกลับมาปกติได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของความผิดปกติของเลือดเนี่ยอาจจะต้องคุณหมอเขาแนะนำยังไงอะคะเหมือนกับว่าเราขาดวิตามินหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าคะ
9: เขาบอกว่าขาดพวกธาตุเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบทานพวกตับหรือว่าอะไรพวกเนี้ยค่ะก็เลยตั้งแต่เด็กอะค่ะไม่ทานเลยพวกตับอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลย
8: แล้วคุณหมอเขาให้ธาตุเหล็กมาเสริมด้วยไหมคะ
9: เขาให้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันหมดไปก็คือไม่ได้ไปตรวจอีกเลยอะค่ะ
8: อ๋อแต่งี้หนูให้ข้อมูลไว้ว่าขมิ้นน่ะขมิ้นชันเนี่ยมีข้อมูลว่ามันสามารถจับเหล็กกับจับธาตุเหล็กในอาหารได้ทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กต่ำลงก็ถ้ากังวลว่าจะขาดธาตุเหล็กก็อาจจะเลี่ยงการกินขมิ้นชันไปค่ะแต่ว่าขิงเนี่ยไม่มีข้อมูลนะคะ
9: อ๋อปกติชอบทานพวกขิงอยู่แล้วอะค่ะ
8: ขิงไม่มีข้อมูลแต่ขมิ้นเนี่ยเขาเอาไปใช้ในพวกคนไข้โรคทาลัสซีเมียด้วยเพราะว่าคนไข้กลุ่มนั้นเนี่ยเขาจะมีธาตุเหล็กเกินเขาก็จะให้กินขมิ้นเพื่อให้เม็ดเลือดแดงมันไม่แตกง่ายอ่ะแล้วก็ช่วยลดธาตุเหล็กในเลือดได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้แรงเท่ากับยาจับเหล็กอะค่ะ
9: อ๋อค่ะ
8: อันนี้ฟังเป็นข้อมูลไว้ละกันแต่ว่าของคนไข้คิดว่ามันน่าจะเกิดจากไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ด้วยไหมคะ
9: ใช่
8: ก็เราสามารถที่จะซื้อวิตามิน B12 เสริมได้กินเสริมได้ในคนที่ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์อ่ะกินวิตามิน B12 เสริมส่วนธาตุเหล็กอ่ะยังไม่ได้แนะนำให้ซื้อกินเองคือขอให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เป็นผู้จ่ายเพราะว่าถ้าไม่ขาดแล้วไปกินน่ะกลัวว่ามันจะเกินอ่ะยกเว้นว่าเรากินหยุดแล้วแต่นะอันนี้ส่วนตัวมองว่าแบบนั้น
9: ค่ะค่ะ
8: ถ้าธาตุเหล็กมันเกินมากมันไม่ค่อยดีเหมือนกันมันจะทำให้โหลดการทำงานของตับค่ะ
9: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากน้องหมอ
8: ค่ะ
6: โอเคครับอ้าวต่อครับยังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีครับเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
10: ครับสวัสดีครับพอดีกี้ฟังว่าไอ้มียาแอสไพรินนะครับที่ว่ามันจะมีไอ้ตัวมะขามป้อมกับน้ำมันชันนะไอ้ทำตัวเหมือนกันกับยาแอสไพรินใช่ไหมนะครับ
8: ทั้งขิงทั้งตัวที่คล้ายๆแอสไพรินเนี่ยคือขิงนะคล้ายมากสุดเพราะว่ามันร้อนไงมันร้อนในทางแผนไทยก็มองว่ามันทำให้เลือดมันไหลเวียนดีขมิ้นก็มีข้อมูลแต่ว่าถ้าในมุมมองของฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นยาเนี่ยขิงน่าจะใกล้เคียงกับแอสไพรินมากกว่าค่ะ
10: สำหรับคือมันไม่มีตัวไหนมันต้องเอามารวมกันหมดเลยใช่ไหมครับ
8: อ๋อไม่ก็กิน1-2ชนิดก็พอหรือกินสลับกันไปอะค่ะ
10: ได้ทีเนี่ยผมตอนนี้ผมก็อายุกลางคนแล้วครับพอดีผมอ้วนด้วยตอนนี
8: ้อ๋องั้นก็กินขิงนะหรือว่าสูตรมันจะมียาสูตรหนึ่งของอภัยภูเบศที่เป็นแคปซูลเพกาอันนั้นอะมันมีฝักเพกาผสมขิงผสมกระชาย
10: ครับเดี๋ยวชักทูนใช่ไหมครับ
8: ใช่มันชื่อเพกานะแต่ว่าในยาตัวนั้นน่ะในแคปซูลนั้นน่ะมันจะประกอบไปด้วยฝักเพกาขิงแล้วก็กระชายมันมีการศึกษาเรื่องของการลดไขมันในเลือดได้แล้วก็แต่ลดได้ประมาณ10หน่วยนะไม่ได้ลดได้เยอะมากแล้วก็มันช่วยเรื่องของระบบเผาผลาญได้ค่ะ
10: อ๋อเดี๋ยวทีนี้ผมเลยไปเห็นว่าผมจะว่าขมิ้นชันมันมีตัวดูเสริมธาตุเหล็กสูงใช่ไหมครับ
8: ขมิ้นชันสามารถจับกับธาตุเหล็กที่อยู่ในอาหารทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงได้ค่ะแต่ว่าฤทธิ์ไม่ได้แรงเท่ากับยาขับเหล็ก
10: อ๋อครับขอบคุณครับ
8: มันจะมีขมิ้นมีพวกชาเขียวมัทฉะพวกเนี้ยมันจะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงได้
10: ตอนนี้ผมเลิกกินไปหมดแล้วผมเลิกบุหรี่เลิกกินกาแฟเลิกกินชา
8: เออดีมากเลย
10: กิน
8: ได้เลิกบุหรี่ได้นี่ดีแล้วล่ะค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
10: โอ้ครับมันหมดช่วงแล้ว
8: ใช่ใช่เคยเจอคนไข้เนี่ยมาบ่นว่าสมัยหนุ่มๆเนี่ยทั้งกินเหล้าสูบบุหรี่มาคิดได้ตอนแก่ตัวไม่รู้จะฟื้นตัวได้หรือเปล่าก็จริงๆแล้วคนเราฟื้นตัวได้เสมอค่ะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
10: ครับขอบคุณครับ
6: โอเคไหมเคลียร์ไหม
10: อ๋อครับผมเหมือนจะมาจะทายถึงคืนบอลลูน
6: เคลียร์แล้วเคลียร์ไหมครับ
10: เคลียร์ครับ
6: เคลียร์แล้วนะ
10: ผมก็จะสอบถามคุณบอลลูนอีกนิดได้ไหมครับ
6: สอบถามผมเรื่องอะไรครับ
10: จะถามว่าไอ้ตัดต่อมลูกหม้อใช่ไหมครับมันเป็นยังไงบ้างครับ
6: ของผมเนี่ยเคสผมคือต่อมลูกหมากโตแล้วหมอเขาก็ต้องตรวจเลือดเรื่องของค่ามะเร็งซึ่งค่ามะเร็งมันสูงก็เลย
10: ทำไมล่ะครับ
6: ก็เลยต้องไปตัดชิ้นเนื้อตรวจว่ามีมะเร็งหรือเปล่า
10: ครับ
6: ก็ผ่านไปไม่มีปัญหารอดไปได้ส่วนต่อมลูกหมากโตก็รักษาไปตามอาการครับ
10: อ๋อสรุปไม่ได้ผ่าอะไรมากใช่ไหมครับ
6: ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้น
10: ผ่าข้างในมันตรวจชิ้นเนื้อใช่ไหมคร
6: ับแค่ตัดชิ้นเนื้อครับตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเช็คเซลล์มะเร็งครับ
10: ครับผมครับ
8: แสดงว่ามันสูงมันสูงเพราะว่าต่อมลูกหมากอักเสบใช่ไหมคะคุณบรรลุ
6: หมอบอกเหมือนกับเป็นค่าหลอกอะไรเนี่ย มันเป็นค่าหลอกค่าที่มันสูงเป็นค่าหลอก
10: อ๋อค่าหลอก
6: โอเคครับ
10: ครับ
6: โอเคครับอย่าให้โตดีที่สุดนะโอเคครับสวัสดีครับ
10: ทำยังไงครับ
6: ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
10: สว
6: ั
10: สดีคร
6: ับ อาจารย์มีสูตรไหมทำให้ตับลำบากไม่โตเนี่ยมันมีสูตรไหม
8: การกินอาหารจากพืชเป็นหลักลดการกินเนื้อสัตว์ลงค่ะช่วยให้ความรุนแรงของต่อมลูกหมากโตลดลงรวมถึงพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมลองศึกษาจากประสบการณ์ของนายแพทย์สันใจยอดศิลป์ได้ค่ะท่านเคยเป็นโรคหัวเคยเป็นหมอหัวใจเป็นหมอผ่าตัดหัวใจแล้วก็เคยเป็นโรคหัวใจตีบแล้วก็หายได้ด้วยการกินปรับอาหารเนี่ยค่ะกินพืชเป็นหลัก
6: กินพืชเป็นหลักโปรตีนก็เอาจากพืชนะครับ
8: ใช่ค่ะ
6: โอเคครับสายนี้เชิญถามอาจารย์อาได้เลยครับ
11: สวัสดีค่ะอาจารย์อาครับศูนย์นนทบุรีอาจารย์อาครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: อาจารย์นาครับอย่างหัวใจเต้นแสนครั้งนี่วันหนึ่งไหม24ชั่วโมงหรือว่าวันหนึ่ง12ชั่วโมงครับอาจารย์นา
6: 24สิ
8: 24ค่ะ24ชั่วโมง
6: วันหนึ่งต้อง24ใช่ใช่
8: ก็ละ60ถึงช่วง60ถึง100ครั้งต่อนาทีที่เราเจอบนหน้าจอนะคะแล้วก็เอาว่าเอา24ชั่วโมงเนี่ยคิดเป็นกี่นาทีต่อวันแล้วก็คูณไปก็จะประมาณนั้นนะคะ
6: ครับ
8: เปิด Google ก็ได้มันจะประมาณนั้นนะคะ
6: ครับ1วัน24ชั่วโมง
11: หัวใจที่เต้นปกตินี่ต้องกินนาทีครั้งอย่างเงี้ยอาจารย์อา
6: ระหว่าง
8: เวลาเราวัดความดันเนาะก็คือเลขชุดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายก็คือต้องอยู่ในช่วง60ถึง100ครั้งต่อนาทีเลขที่โชว์คือต่อนาทีค่ะ
11: บางทีก็70อะไรเงี้ยไม่เป็นไรใช่มั้ยอาจารย์อาครับ
8: ไม่เป็นไรก็คือถือว่าอยู่ในช่วงค่ะ
11: อย่าให้เกิน100ใช่มั้ยอาจารย์อา
8: อย่าให้เกินร้อยอันนี้หมายถึงว
6: ั
8: ดตอนขณะพัก
6: ปกติไม่ดอกกำลังกายมาอะไรทั้งสิ้นปกติครับ
11: แล้วถ้า50 60เป็นไรมั้ยอาจารย์อา
8: ไม่เป็นไรค่ะบางคนเขาถือว่าดีด้วย คนที่ออกกำลังกาย
6: แอโรบิกจะต่ำใช
8: ่การเต้นหัวใจเขาจะต่ำขณะพัก
6: พวกนี้จะเหนื่อยยากครับผม
8: ค่ะ
11: อาจารย์ครับอย่างโอ้ยงั้นเต้นวันละแสนครั้งนี่โอ้ยปีนี้โอ้โหกี่ล้านนั่นอาจารย์นาเน
6: า
11: ะ
6: ตามนั้นเลยครับตามนั้นเลยครับมันเป็นธรรมชาติเลยครับ
8: ค่ะ
6: เป็นธรรมชาติของหัวใจเลยครับ
11: อาจารย์นาครับผมขอถามอีกอย่างนึงผมฉี่บ่อยทั้งกลางคืนกลางวันอาจารย์อาครับ
8: ค่ะ
11: รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาแต่หมอก็ให้ยาโน่นยานี่มากินหลายอย่างแต่ก็ยังไม่เคลียร์ครับอาจารย์อาครับเราจะยาสมุนไพรอะไรของอภัยคูเบตเอามาลองกินดูครับอาจารย์อา
8: ก็เป็นต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าล่ะคะ
11: มันไม่โตมั้งอาจารย์เพราะว่าเวลาฉี่มันพุ่งดีครับอาจารย์อาแต่ว่ามันฉี่บ่อยฮะอาจารย์อา
8: แล้วค่าไตทำงานปกติไหม
11: ปกติครับอาจารย์อาครับ
8: ลองกินพวกพริกไทยดูไหมล่ะคะ
11: พริกไทยเหรอครับ
8: เป็นคนร้อนหรือเป็นคนเย็นหนาวยังไง
11: เป็นคนร้อนอะขี้ร้อน
6: ขี้ร้อน
8: คือมันมองได้สองมุมนะมันอาจจะต้องให้หมอที่เขาเก่งๆอะลองตรวจร่างกายจับที่ประจรดูหมายความว่าหมอแผนไทยหรือว่าหมอแผนโบราณนะคะเพราะว่าถ้าขี่บ่อยเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายเราเป็นเหมือนระบบหล่อเย็นนะคะคือเหมือนกับว่าพอข้างในมันร้อนมากๆเนี่ยมันก็พยายามขับความร้อนออกมาทางฉี่แต่อีกกรณีนึงอ่ะคืออันนี้คือส่วนตัวเนี่ยเคยไปหาหมอจีนช่วงที่ฉี่บ่อยก็เขาก็บอกว่าข้างในมันร้อนมันก็เลยหล่อเย็นแบบขับความร้อนออกมาทางฉี่แต่ว่ามันก็แล้วแต่คนคือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าไตมันขาดความอบอุ่นก็คืออย่างมันพองมันก็จะทำให
6: ้
8: ขี่บ่อยปัสสาวะใสอันนั้นก็ต้องเติมความอุ่นให้กับไตม
11: ัน
8: ก็แล้วแต่ร่างกายคนอาจจะต้องตรวจร่างกายอื่นๆเพิ่มเติมค่ะ
6: ครับ
11: แล้วย่าปักกิ่งนี่กินครับมันจะดีครับไหมอาจารย์อา
6: สั้นๆครับอาจารย์ครึ่งนาทีครับ
8: ต้านมะเร็งก็มีคนที่เขากินแล้วค่าต่อมลูกหมากอะไรต่างๆอ่ะมันดีขึ้นแต่มันเป็นยาเย็นนะคือถ้าเราร้อนมันก็จะขับฉี่หน่อยๆ อ่ะต้องลองกินแล้วก็สังเกตอาการตัวเองดูค่ะ
6: โอเคเน
11: า
6: ะ
11: ขอบคุณอาจารย์อาคุณมลลมด้วยครับ
6: โชคดีครับโชคดีครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยนะครับ
8: ค่ะ คะสวัสดีค่ะ
6: โอเคครับหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้แล้วนะครับวันจันทร์เจอกันใหม่ครับฟังข่าวต่อครับ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพี่ดรุ่งสมัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเท่าทันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: แปะเจี๊ย
7: ะใต้โต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเท่าทันโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดและการปราบปรามธุรกิจนอมินี
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่4ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาก20จังหวัด322อำเภอในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า800คนเข้าร่วมณศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นพร้อมกล่าวว่าปัญหาภัยคุกคามทางความมั่นคงที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดคือยาเสพติดนอมินีและบัญชีม้าจึงเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แนวคิดการทำงานด้วยการถ้าจะจับโจรปกป้องพี่น้องประชาชนจากโจรต้องคิดแบบโจรเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างเท่าทันสำหรับการปราบปรามธุรกิจนอมินีจากสถิติทั้งประเทศพบมีบริษัทนอมินีที่ต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยจำนวน 3,461 บริษัทเป็นบริษัทที่ต้องสงสัยอีก 14,579 บริษัทมูลค่าทั้งหมดโดยราคาประเมิน 65,000 ล้านบาทและยังพบว่าบุคคลที่จดจัดตั้งบริษัทถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดระนองยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เน้นควบคุมอาวุธปืนป้องกันปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมตั้งจุดตรวจและจุดสกัดอย่างต่อเนื่อง
9: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมฝ่ายปกครองลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของจุดตรวจจุดสกัดและด่านชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อสร้างความปลอดภัยเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กำชับให้ทุกอำเภอบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเป็นประจำทุกวันในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้โดยเน้น2เรื่องสำคัญคือการพกพาอาวุธปืนและการป้องกันปราบปรามยาเสพติดรวมถึงสิ่งของผิดกฎหมายหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ระหว่างวันที่11ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมาทางจังหวัดระนองตั้งจุดตรวจและจุดสกัดแล้ว23จุดเป็นพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน6จุดพร้อมหมุนเวียนพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คึกฤทธิ์เรืองระยนต์สพระนองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลเจรจา3ฝ่ายรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินรฟท.ยืนยันเอกชนจ่ายค่าสิทธิ์ ARL พร้อมปรับแผนเดินรถและส่งมอบแบบก่อสร้าง
10: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าทั้ง3หน่วยงานได้มีการหารือร่วมกันล่าสุดวันนี้โดยมี3ประเด็นสำคัญคือการบริหารการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงรฟท.ได้ขอให้ฝั่งเอกชนเดินรถต่อไปอีก1ปีซึ่งบริษัทเอราวัณรับไปทำแผนดำเนินการพร้อมข้อเสนอหลังหมด MOU ในวันที่30กันยายนนี้โดยจะส่งให้รฟท.พิจารณาในวันที่4กันยายนและนัดหารือร่วมกันอีกครั้งในวันที่7กันยายนก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดรฟท.ในวันที่10กันยายนนี้โดยประเด็นค่าสิทธิการบริหารแอร์พอร์ตเรลลิงทางรฟท.ได้แจ้งให้เอกชนนำเงินมาชำระค่าสิทธิรวมถึงภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่กำหนดไว้ในสัญญา PPPเน้นย้ำความจำเป็นเนื่องจากรฟท.มีกำหนดต้องชำระดอกเบี้ยแก่ผู้กู้ในวันที่18กันยายนนี้และการปรับลดเนื้องานโครงสร้างร่วมในช่วงสัญญาที่4ขีด1ซึ่งกระทบต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงทางเอกชนยินดีให้รฟท.ดำเนินการต่อได้ทันทีนพศรแก้วขำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพินจรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลครับมาพร้อมทีมงานเช่นเคยครับแหมก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยวันนี้วันศุกร์แล้วหวังว่าคงจะมีความสุขสบายอกส

บายใจนอนดึกได้เพราะพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปทำงานนะครับหลายๆท่านแต่ว่าหลายท่านก็ยังคงทำงานกันอยู่จะยังไงก็แล้วแต่ครับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก็แล้วกันครับเพลงประทับใจพบกันทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์อย่างที่บอกครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่ามาฟังเพลงกันยามดึกแบบนี้พร้อมข้อมูลข่าวสารสาระเรื่องราวดีๆมีมาฝากคุณครับ

ท่านผู้ฟังครับปภ.ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประสบอุทกภัยในปี2569ซึ่งจะได้รับครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนะครับซึ่งเรื่องนี้นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับท่านเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี2569ครับร่วมกับผู้แทนของปภ.ทั้ง41จังหวัดแล้วก็อำเภอรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าปภ.นะครับโดยท่านได้เปิดเผยนะครับว่าเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน558,739,000บาทนะครับในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือในกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันนะครับแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายแล้วก็รวมถึงที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับคุณผู้ฟังครับ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะครับแล้วก็รวมถึงกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเนี่ยก็จะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาททั้งนี้ประชาชนสามารถยื่นลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่ายื่นเอกสารด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับโดยปภ.เองเนี่ยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีแล้วก็ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งพร้อมเพย์ก็คือต้องใช้บัญชีที่เปิดพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนเงินของรัฐถึงจะโอนเข้าไปได้ถ้าเกิดว่าใช้มือถือเป็นเบอร์ศูนย์ต่างๆเนี่ยทำพร้อมเพย์ก็เงินจะไม่สามารถเข้าบัญชีได้นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาของเพลงประทับใจในวันนี้ครับ

ณฟังทราบไหมครับว่าทางกระทรวงการคลังเขาได้แจ้งว่ามีผู้ที่ยังไม่ได้ทบทวนสิทธิในการที่ไปขอรับสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถึง 4.5 ล้านคนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายคือ31สิงหาคมนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้แหละปี2569นะครับท่านบอกว่าข้อมูลวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับพบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตน 3,139,886 รายนะครับโดยขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนนะครับสำเร็จแล้วเนี่ย2,515,104 คนนะครับคิดเป็นร้อยละ80นะครับในส่วนของผู้ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ย 9,314,253 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วตอนนี้ 4,767,301 รายแล้วก็ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับทั้งหมด 4,546,952 รายนะครับคือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันเนี่ยสามารถรักษาสิทธิ์ของตนเองได้และยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคมอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับก็ยื่นได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของ5ธนาคารนะครับก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.มีธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.นะครับแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถ้ามีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงเพื่อที่จะให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันก็สามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนะครับหรือว่าศูนย์ประสานงาน One Stop Service นะครับในระดับอำเภออันนี้ก็พร้อมให้บริการดูแลอำนวยความสะดวกให้นะครับแล้วก็เขาจะสามารถอำนวยความสะดวกดำเนินการให้ได้นะครับภายในวันที่20กันยายนนี้เลยนะครับทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ฟังครับก็ไปเซิร์ชเลยนะครับเว็บไซต์ที่บอกว่าลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับคลององอ่างคลองประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์กันค่ะสำหรับคลององอ่างถือว่าเป็นลำคลองสายสำคัญสายหนึ่งกลางกรุงเทพมหานครซึ่งนับว่ามีเอกลักษณ์และความสำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะเคยเป็นย่านค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญและชาวจีนอันเป็นที่มาของชื่อคลองเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของคลององอ่างนั้นนะคะย้อนกลับไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังและขยายอาณาเขตพระนครให้กว้างออกไปนั้นต่อมาในปีพ.ศ.2326พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองคูเมืองเดิมโดยเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือที่ตำบลบางลำพูไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือวัดสามปลื้มเป็นระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตรค่ะกว้างประมาณ20เมตรลึกประมาณ 2.5 เมตรในการครั้งนั้นได้สร้างกำแพงประตูเมืองป้อมปราการเลียบแนวคลองด้านในตลอดทั้งคลองประตูเมืองและป้อมปราการเว้นระยะห่างกันเป็นช่วงๆถึง9ช่วงเป็นคูคลองเมืองชั้นนอกเมื่อขุดคลองแล้วค่ะพื้นที่เมืองจึงกลายเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบคือด้านตะวันตกเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาและด้านตะวันออกเป็นคลองรอบกรุงคลองรอบกรุงนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปหลายชื่อส่วนที่เริ่มตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงวัดสังเวชวิทยารามจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาดตรงช่วงปากคลองมหานาคนิยมเรียกว่าคลองบางลำพูเมื่อผ่านสะพานหันเรียกคลองสะพานหันเมื่อผ่านวัดเชิงเลนเรียกคลองวัดเชิงเลนและช่วงสุดท้ายก่อนบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกคลององอ่างเพราะเคยเป็นแหล่งค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญและชาวจีนและการที่เรียกชื่อแตกต่างกันมีมาตั้งแต่สมัยใดนั้นไม่สามารถค้นหาหลักฐานได้นะคะเพราะจากหนังสือเก่าซึ่งพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการเรียกชื่อคลององอ่างกับคลองบางลำพูแล้วและเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพ.ศ. 2525คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่7ธันวาคมพ.ศ. 2525ให้เรียกชื่อคลองนี้ให้ถูกต้องว่าคลองรอบกรุงตลอดทั้งสายค่ะสำหรับการปรับภูมิทัศน์โดยรอบกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2558โดยมติของรัฐบาลได้ทำการรื้อถอนอาคารร้านค้าต่างๆบริเวณริมคลององอ่างที่ถูกบดบังทัศนียภาพมานานกว่า40ปีเพื่อทำการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นถนนคนเดินที่ร่มรื่นรวมถึงมีร้านค้าและมีความสวยงามทางศิลปะเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะจากทางเดินริมคลองจะสามารถมองเห็นสะพานข้ามคลองที่เรียงกัน5สะพานคือสะพานดำรงสถิตหรือสะพานเหล็กสะพานพานุพันธ์สะพานหันสะพานบพิตรพิมุขและสะพานโอสถานนท์บริเวณเชิงสะพานพระปกเกล้าอันเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์รวมถึงการปรับปรุงสภาพน้ำในคลองและบูรณะสะพานที่ข้ามคลององอ่างทั้ง5ค่ะและสำหรับในปัจจุบันนี้นะคะก็มีการปรับภูมิทัศน์ของคลององอ่างให้เป็นต้นแบบใหม่ของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเพราะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การฟื้นฟูสภาพที่ให้กลับมาสะอาดสะอ้านดังเดิมเท่านั้นแต่ยังปรับปรุงให้กลายเป็นพื้นที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจกลางกรุงที่ร่มรื่นไปด้วยร่มไม้เป็นพื้นที่พักผ่อนสาธารณะสำหรับชาวชุมชนทั้งยังใช้จัดงานประเพณีสำคัญอย่างเช่นงานประเพณีลอยกระทงอีกด้วยค่ะในปัจจุบันนี้นะคะคลององอ่างก็กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สวยงามซึ่งเกิดจากความร่วมมือของประชาชนริมคลององอ่างและศิลปินจิตอาสาที่มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ไปด้วยกันนอกจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่จะได้เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมงานแล้วยังสามารถถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตบริเวณสะพานหันอีกด้วยค่ะและนี่คือเรื่องราวของคลององอ่างคลองประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ที่ดิฉันนำมาฝากกันนะคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

มดเวลาแล้วนะครับสำหรับเพลงประทับใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและหวังว่าวันนี้คุณคงจะสบายอกสบายใจกับการฟังเพลงวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ผมมีเพลงให้ฟังมีข่าวสารมาฝากบ้างมีช่วงชื่นชมนิยมไทยมาฝากด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าในวันเสาร์อาทิตย์คงจะได้หยุดพักผ่อนกันอย่างมีความสุขครับแล้วก็เพลงประทับใจก็จะกลับมาพบกันกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจันทร์อังคารพุธพบกันที่ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์พบกันทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงสถานีเครือข่ายด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการลาไปก่อนนะครับหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นการพบกันในเช้าวันเสาร์ค่ะเมื่อพบกันในเช้าวันเสาร์เช่นนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านนะคะที่จะมาพูดคุยแจกแจงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังถึงความงดงามของพระไตรปิฎกหรือพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานั่นเองนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์นั้นเป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์ก็สัปดาห์หนึ่งขอสักครั้งที่ว่าจะเอาเรื่องราวในพระไตรปิฎกไล่กันไปทีละเล่มในแต่ละเล่มเราก็ไล่กันไปทีละหน้าในแต่ละหน้าเราก็ไล่กันไปทีละข้อทีละบรรทัดทีละตัวอักษรอธิบายโดยก็ต้องมอบหมายให้ท่านผู้ฟังไปอ่านมาด้วยจะอ่านก่อนหรืออ่านตามหลังอ่านแล้วเข้าใจไม่เข้าใจยังไงเรามาฟังเพิ่มเติมกันในทุกวันเสาร์โดยพระอาจารย์ก็จะใช้ตำราที่แปลโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ค่อนข้างจะเป็นศัพท์สมัยใหม่หน่อยแล้วก็มีเชิงอ่านที่อธิบายส่วนที่เป็นคำอธิบายโดยท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเสิร์ชหาได้หรือที่เว็บไซต์ก็ 84,000.org
0: เจ้าค่ะ
1: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ Google เขาก็มีทำข้อมูลเอาไว้เราจะเสิร์ชหาเป็นส่วนเป็นข้อโดยพระอาจารย์ก็ใช้ตำราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายก่อนในช่วงนี้ในการขึ้นเล่มที่3ของเราก็มาถึงหมวดธรรมะที่มี5ประการไอ้5ประการนี้เขาก็เรียกว่าเป็นนิบาตเป็นเอกนิบาตก็คือมีประการเดียวเป็นจตุกนิบาตก็คือมี4ประการตอนนี้เราอยู่ในปัญจกนิบาตก็เป็นธรรมะที่มี5ประการ
0: เจ้าค่ะ
1: ในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่เรามาเจอกันสัปดาห์ละครั้งอันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะศึกษาข้อมูลหรือถ้าไม่ศึกษาเราก็มาฟังไปทำความเข้าใจไปก็จะได้ จะมีความแตกต่างกันกับในตอนอื่นๆในเอพิโซดอื่นๆที่ว่าเราจะแบบบางทีมันพระอาจารย์มาให้ฟังอันนั้นไม่อธิบายแต่อย่างในวันเสาร์นี่ไม่อ่านให้ฟังแต่อธิบายให้ฟังเป็นต้นเพื่อที่ว่าความรู้ของเราเนี่ยจะได้มีความกว้างขวางแล้วก็การที่ไล่ไปตามลำดับทุกข้อทุกข้อก็จะได้อ่านทุกข้อทุกบรรทัดทุกตอนความรู้เราก็จะเป็นระเบียบแบบแผนดี
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จึงทุกสัปดาห์เรามาเจอกันสัปดาห์ละครั้งอย่างนี้
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็มีเขาเรียกว่ามีกลยุทธ์นะเจ้าค่ะที่จะเสนอรายการธรรมะทุกเช้าให้แตกต่างกันไปก็ทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นที่ติดตามรับฟังก็ไม่เบื่อหน่ายกันด้วยนะเจ้าค่ะ
1: เ
0: พราะว่าแต่ละวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยหัวข้อจะแตกต่างกันไปเลยดังนั้นรับฟังก็จบเป็นตอนแล้วก็สามารถที่จะมีความรู้แตกฉานได้ทั้งพระวินัยทั้งพระธรรมคำสอนทั้งเรื่องของการปรับใช้กับชีวิตประจำวันนี้ได้หมดทุกประการเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่ค่ะวันนี้เราขุดเพชรต่อ
1: ใช่ป่ะวันนี้เรามาอยู่ในข้อที่55ข้อที่55ในหมวดธรรมะที่มี5ประการว่าด้วยมารดากับบุตรในพระสูตรที่ชื่อว่ามาตาปุตตสูตรเรื่องนี้ท่านยกธรรมะอยู่5ประการที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชาย5ประการก็คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะ5อย่างโดยพูดระหว่างชายกับหญิง
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าเอ้าชายเสียงคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างของหญิงอันนี้จะทำให้เกิดความกำหนัดความมัวเมาความใคร่เกิดขึ้นได้สำหรับหญิงรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ของชายจะทำให้เกิดความกำหนัดยินดีพอใจลุ่มหลงขึ้นมาได้เรียกว่าเป็นอุปสรรคต่อการที่จะบรรลุนิพพานอันนี้คือหัวข้อที่ว่าอุปสรรคตรงนี้คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้เคสที่ท่านยกในข้อ55 คือเป็นเคสของมารดาแล้วก็ลูกคือลูกเป็นผู้ชายเนาะมาบวชเป็นภิกษุแล้วแม่เป็นผู้หญิงก็มาบวชเป็นภิกษุณี
0: เจ้าค่ะ
1: บวชอยู่ที่วัดเชตวันในพรรษานั้นก็เห็นกันอยู่เรื่อยไปมาหาสู่กันอยู่เรื่อยมีความคลุกคลีกันบางคนก็จะคิดว่าเอ้ยแม่ลูกก็ไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนนี่คลุกคลีกันแล้วก็ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งภิกษุภิกษุณีนั้นก็จึงเป็นที่ครหาของภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็จึงตักเตือนว่านี่แหละ5อย่างเนี่ยที่ทำให้เกิดเป็นปัญหาถึงขนาดว่าแม้เป็นญาติกันนะเป็นแม่เป็นลูกแต่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างท่านจึงบอกว่ามารดาก็กำหนัดในบุตรได้บุตรก็กำหนัดในมารดาได้คือเราจะคิดว่าเฮ้ยมารดาไม่กำหนัดในบุตรหรอกบุตรก็ไม่กำหนัดในมารดาแต่ไม่จริง
0: okay.
1: เราไม่ว่าจะชายหญิงในเพศตรงข้ามเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์ก็ยังเพิ่มเติมให้อีกด้วยนะว่าแม้จะยืนจะเดินยืนนั่งนอนหลับหัวเราะพูดขับร้องร้องไห้หรือแม้แต่ตายแล้วหรือตายแล้วยังไม่เน่าดีกำลังพองขึ้นอยู
0: ่
1: ก็ครอบงำจิตของอีกฝ่ายหนึ่งได้ในท่านจึงบอกว่าเป็นบ่วงรัดแห่งมารคำว่าบ่วงรัดแห่งมารนี่คือกามนั่นเองที่อาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องระวังในเรื่องเพศตรงข้ามไม่ดีเราไม่ว่าอย่าไปคิดว่าเป็นญาติกันแล้วคือแบบว่าจะแบบไม่มีความกำหนัดเราจริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ก็จะมีเรื่องที่เชื่อมต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งที่พระอาจารย์นึกขึ้นได้ตอนที่ท่านพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าหรือว่าการเกี่ยวข้องด้วยมาตุคามเป็นเรื่องราวที่ท่านพระอานนท์ได้อธิบายไว้ว่าเวลาที่เจอผู้หญิงคราวลูกก็คิดว่าเออคนนี้เป็นลูกของเราหรือในถ้าผู้หญิงเจอผู้ชายเด็กที่คราวลูกของเราก็คิดว่าเออนี่เหมือนลูกชายเราถ้าคราวเป็นพี่เป็นน้องอายุพอๆกันก็คิดว่าเออนี่เขาเป็นพี่เป็นน้องเราหรือถ้าอายุมากก็เป็นพี่สาวหรือถ้าอายุมากขึ้นไปก็เป็นพ่อหรือว่าเป็นแม่เรา
0: เจ้าค่ะ
1: ความคิดแบบนี้ก็จะทำให้คลายความกำหนัดลงได้อันนี้เป็นเรื่องที่พระอานนท์ได้บอกกับพระเจ้าอุเทนเอาไว้ในลักษณะที่ว่าจะทำยังไงไม่ให้มีความกำหนัดในเพศตรงข้ามได้ก็คิดแบบนี
0: ้
1: ทีนี้พระพุทธเจ้าก็มาย้ำในที่นี้ว่าถึงแม้จะคิดแบบนั้นรูรั่วมันก็มีได้นี่ขนาดแม่ลูกอยู่ในวัดเดียวกันไปมาหาสู่คุกคลีกันก็เกิดผิดพลาดกันขึ้นได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเราต้องมาระวังอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างนี้ต้องระวังมากๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในอริบทใดก็ตามตอนในตอนท้ายพระสูตรนี่ท่านจะเพิ่มเติมให้ด้วยว่าการเดินการยืนนั่งนอนหัวเราะพูดคุยขับร้องหรือแม้แต่ตายไปแล้วก็ยังเป็นโทษได้แล้วก็ยังเปรียบเทียบไว้ถึงอสรพิษหรือว่าเพชฌฆาตหรือว่าปีศาจเวลาเจออสรพิษหรือเพชฌฆาตหรือปีศาจบางทีเนี่ยยังรอดไปได้นะแต่ถ้าอยู่กันกับเพศตรงข้ามแล้วมีจิตใจลุ่มหลงโอโถหลอดยากมากหลอดยากมาก
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความระวังในกามคุณทั้ง5นี้ให้มากๆเลยโอเคนี่คือข้อที่55
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ผ่านไปในข้อ55นะเจ้าค่ะ
1: เป็นบานแต่มาในข้อ56เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยอุปัชฌาย์อุปัชฌายสูตรก็พูดถึงภิกษุรูปหนึ่งที่มีความคิดว่าจะสึกจะลาสิกขาเวลาจะสึกจะลาสิกขานี่ก็ต้องบอกพระเถระที่อยู่ในอาวาสหรือว่าก็มาปรึกษาเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ว่าโอ้นี่แบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยากจะสึกจริงๆเลย
0: จ้าค่ะ
1: จิตใจนี่มันหนักอึ้งไม่มีความเบาแบบว่าคิดอะไรก็ไม่ออกไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยากจะไปอยู่ครองเรือนจะทำยังไงจะทำยังไงโดยปกติถ้ามีคนมาขอสึกนะสำหรับพระสงฆ์พระสงฆ์นี่ก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะคอยเตือน
0: เจ้าค่ะ
1: คอยเตือนว่าสึกไปเนี่ยด้วยกามนี่แหละมันอันตรายจะต้องเปรียบกามกับด้วยหัวงูพิษเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปรียบด้วยผลไม้อะไรต่างๆคอยเตือนกันเพราะบางทีไม่ว่าเหตุผลการสึกอ่ะคุณเดินจะเป็นอะไรก็ตามสำหรับพระเนี่ยนะบางคนอาจจะบอกว่าไปอยู่เลี้ยงดูพ่อแม่บางทีก็ไปทำงานใช้หนี้หรือไปดูลูกคือพวกเนี้ยกามทั้งนั้นก็คืออย่างเช่นว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคุณมีพ่อมีแม่มันก็ต้องอาศัยรูปที่เห็นด้วยตาอาศัยเสียงที่ได้ฟังด้วยหูก็ถ้าคุณพอใจกำหนัดในสิ่งนั้นมันก็จึงเป็นกามขึ้นมาคือคำว่ากามเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องชู้สาวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องการงานเรื่องความเป็นอยู่เรื่องครอบครัวในความสัมพันธ์ของครอบครัวพ่อแม่ลูกทั้งหมดเลยเป็นกามทั้งสิ้นทีนี้พอมีคนประสงค์ว่าจะศึกเราก็ต้องเตือนว่าเอ้ยมันไม่ดีนะนั่นนี่นอนอธิบายไปทีนี้อธิบายแล้วก็ยังไม่เข้าใจภิกษุรูปนี้ไม่เข้าใจก็จึงพากันไปหาพระพุทธเจ้าพากันไปหาพระพุทธเจ้าท่านก็จึงบอกว่าเอ้าที่ว่าคุณอยากจะสึกบทเพียรชนะที่ท่านใช้เนี่ยนะสำหรับภิกษุที่อยากจะสึก
0: ก็
1: จะมีอาการอย่างนี้บอกว่ากายหนักขึ้นทิฏฐิทั้งหลายไม่ปรากฏธรรมทั้งหลายไม่แจ่มแจ้งถูกความขี้เกียจขี้คร้านง่วงซึมหมดกำลังใจเข้าครับงามไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์มีแต่ความสงสัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นนี่คือลักษณะของคนที่สึก
0: คือคนที่อยากจะสึกถูกไหมเจ้าคะอยากสึกก็จะอ้างพวกนี้ขึ้นมาหมดเลย
1: ใช่ใช่นี่คืออาการแบบหนักที่สุดแล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เสร็จบางคนบอกโอ้สมาธิไม่ได้เลยสิจะวุ่นวายนี่คือถูกทีนามิทะหรือว่าความเคลือบแคลงคือไม่เข้าใจในธรรมะข้อนี้ข้อนี้สงสัยไปหมด
0: เจ้าค่ะ
1: หรือบางทีก็ไม่รู้ว่าทิศทางนี่จะปฏิบัติไ

0: ความเพียรอันเป็นเครื่องตื่น 4. ไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายและ 5. ไม่ประกอบการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายทุกวันทุกคืนถ้ามี5ข้อนี้ให้มั่นใจได้เลยว่าภิกษุรูปนั้นจะต้องได้สึกแน่นอนก่อนที่จะตายไปจะไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์เอาใน5ข้อนี้อะไรในข้อแรกที่ว่าไม่คุ้มครองตวันในอินทรีย์ทั้งหลายหมายความว่าอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ6อย่างนี้ถ้าไม่คุ้มครองคือก็จะเวอะท่านเปรียบเหมือนว่ามีตะขอมาเกี่ยวที่ตาเรามีตะขอมาเกี่ยวที่หูจมูกลิ้นกายและใจตะขอนั่นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่จะมาดึงจิตของเราให้ไปตามอำนาจของรูปที่น่าพอใจไม่น่าพอใจบ้างผ่านทางตามาดึงจิตของเราให้ไปตามกลิ่นที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างผ่านทางจมูกมาดึงจิตของเราให้ไปตามความคิดนึกที่น่าพอใจไม่น่าพอใจบ้างผ่านทางช่องทางใจถ้าไม่คุ้มครองตวานในอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีความเวอะหวะมีความแบบโอ้แบบดูไม่งามเลยคือตาหูนี่จะเวอะหวะไปเลย
1: จ
0: ะแหวกจะแหกจะมีปัญหาจะแบบเห็นอะไรมันก็แบบโกรธหรือไม่ก็ชอบไปหมดกลัวไปหมดไม่เข้าใจไปหมดสงสัยไปนี่คือไม่คุ้มครองตวาน
1: จ้าค่ะ
0: ทีนี้จะคุ้มครองก็คือต้องตั้งสติขึ้นต้องมีสติเป็นนายทวารนั่นบ้างก็มาทวารนี่หมายถึงประตูช่องทางแล้วอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่ในช่องทางของหูก็ต้องเป็นใหญ่ในการรับเสียงเป็นอย่างนั้นถ้าคุ้มครองก็ต้องคุ้มครองด้วยสติต้องมีสติตั้งไว้คำถามคือเอ๊ะแล้วฉันจะเจริญสติได้อย่างไรก็มีคำตอบคืออนุสติ10อย่างไม่ว่าจะเป็นกายคตาสติบ้างอานาปานสติบ้างศีลานุสติบ้างจาคานุสติหรือว่าเป็นพุทธานุสติก็ได้เจริญสติแล้วก็เป็นผู้คุ้มครองตวานในอินทรีย์ทั้งหลายนี่คือข้อที่หนึ่ง
1: ถูกค่ะ
0: แต่มาข้อที่สองที่บอกว่าไม่รู้ประมาณในการบริโภคคำว่าบริโภคก็คือรับประทานอาหารนั่นเองไม่รู้ประมาณนี่หมายความว่าไงก็คือการที่บริโภคโดยไม่ได้ดูเวทนาบริโภคเนี่ยจริงๆเพื่อที่จะระงับเวทนาคำว่าเวทนาเนี่ยก็คือเวทนาเก่าได้แก่ความหิวหรือโรคภัยไข้เจ็บหรืออาการบางอย่างที่มันมีอยู่ในกายของเราระงับเวทนาใหม่ป้องกันไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นเช่นความอิ่มจนอึดอัดอาการที่จะเป็นโรคอะไรจากอาหารที่บางทีเรากินไม่ระมัดระวังต้องควบคุมให้เวทนาเบาบาง
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีเวทนามากอันนี้ชื่อว่าไม่รู้จักประมาณเวทนามากเช่นอร่อยจริงๆเลยกินเนี่ยโอ้โหเพื่อความอร่อยอันนั้นก็คือไปหาสุขเวทนา
1: เจ้าค่ะ
0: หรืออิ่มมากเลยโอ้อิ่มจนแป้เลยอันนี้ก็คือไปหาทุกขเวทนา
1: เจ้าค่ะ
0: สุขบ้างทุกบ้างหรืออาหารไม่อร่อยโอ้ยทุกขเวทนาแล้วก็ด่าว่านั่นนี่อันนี้ก็ไม่รู้ประมาณในเวทนาเก่านั้นที่เกิดเป็นทุกขเวทนาแบบนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าไม่รู้ประมาณนี่ต้องเวอะหวะในช่องทางลิ้นแน่นอนนี่คือเฉพาะเจาะจงลงมาในทางลิ้นกับทางใจซึ่งไอ้ข้อที่ว่าเป็นการประมาณในการโภชนะในการบริโภคก็จะมามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับศีลด้วยใน2ข้อแรกแล้วก็รวมถึงข้อที่3ที่จะว่าต่อไปด้วยจะเป็นธรรมะที่จัดอยู่ในหมวดที่เรียกว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิจะไม่เหมือนกับศีลในความที่ว่าศีล5ศีล8หรือศีล227
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นคือถ้าคุณไม่ทำหรือคุณผิดเอาก็ถือว่าผิดศีลซึ่งอันนั้นเป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาเห็นได้ชัดเจนทำได้ชัดเจนแต่ว่าข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาอื่นที่ว่าไม่ทำก็ไม่ได้ผิดศีลหรอกแต่ว่าถ้าทำนะมันจะเป็นไปเพื่อสมาธิได้อย่างดี
1: ค่ะ
0: ก็จึงพูดถึงเรื่องการคุ้มครองตวานในอินทรีย์ทั้งหลาย

0: แล้วก็ที่สอนที่เรากำลังพูดอยู่ตรงนี้ก็คือการรู้ประมาณในการบริโภควิธีในการที่จะรู้ประมาณในการบริโภคก็คือมาดูที่เวทนาให้มันเบาบางไม่ใช่ดูที่เวทนาว่าเออฉันชอบกินอันนี้ฉันไม่ชอบกินอันนี้กินให้มันอิ่มแปรเลยไม่ใช่แต่ให้มันเบาบางโดยการระงับเวทนาเก่าคือความหิวระวังเวทนาใหม่คือความอิ่มจนดุดัดไม่ให้เกิดขึ้นคือพยายามที่จะระงับทุกขเวทนาในขณะเดียวกันก็อย่าให้มันมีสุขเวทนามากเกินไป
1: เจ้าค่ะ
0: ได้ปะพอดีพอดีกลางๆอย่าให้มันหวือหวาเอาไม่ใช่ว่าเราจะกินอาหารอร่อยไม่ได้นะได้อยู่แต่จิตใจอย่าให้มันเวอร์วะไปตามรสชาตินั้นไปตามกลิ่นนั้นเสียงนั้นที่มาทางเป็นอาหารมาเราต้องระวังซึ่งก็ต้องมีการคุ้มครองทวารในช่องทางลิ้นด้วยอยู่แล้วแล้วเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของการบริโภคก็คือเวทนาทางกายอย่างอื่นที่จะทำให้เกิดเป็นความหิวหรือความอิ่มเพิ่มเติมขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: ในเรื่องของการบริโภคนี้ก็ยังมีประเด็นที่เพิ่มเติมก็คือว่าบริโภคเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่ออนุเคราะห์ในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้พิจารณาแบบนี้โดยประมาประไมที่ท่านเคยเปรียบเทียบไว้ก็คือเหมือนกับการที่พ่อแม่เราก็มีลูกอยู่คนหนึ่งลูกน้อยๆเดินกันเพื่อที่จะผ่านทางกันดารแต่ว่าระหว่างทางนี่โอ้ยเสบียงนั้นเกิดหมดจนกระทั่งว่าต้องฆ่าลูกกินซึ่งในกระบวนการที่เขาทำตรงนี้ก็คือตอนแรกสามีเนี่ยตั้งใจว่าเออฉันจะอุทิศร่างกายของฉันให้แม่แล้วก็ลูกได้กินคือฆ่าตัวตายแล้วก็ให้ลูกได้กินเนื้อกับแม่ได้กินเนื้อตัวเองก็ตายไปให้สองคนแม่ลูกได้ผ่านทางกันดารแต่แม่เนี่ยก็มาคิดว่าโอ้ยธุระอะไรของพ่อแม่ก็ต้องรับด้วยก็จึงคิดว่าจะสละชีวิตตัวเองให้พ่อแล้วก็ลูกได้กินเดินข้ามทางกันดารไปพ่อก็มามีความคิดว่าโอ้ถ้าแม่ตายลูกก็คงอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเราก็ไม่มีนมเลี้ยงลูกหรือวิธีการอะไรต่างๆที่เราก็ไม่รู้เฮ้แต่ว่าถ้าลูกตายเราสองคนมีกันอยู่รอดไปได้ก็ยังมีลูกใหม่ได้ก็จึงมีความคิดว่าจะฆ่าลูกกิน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าเวลาจะลงมือจริงๆก็ทำไม่ลงพ่อเนี่ยพ่อก็เลยบอกแม่เธอทำซะโอ้ยแม่ก็มาคิดว่าโอ้ยฉันอุ้มท้องอยู่ตั้งนานแล้วตัวเองจะต้องแพ้ท้องอีกเพื่อที่จะมีลูกไหนจะฆ่าลูกลงก็ทำไม่ลงก็จึงส่งไปให้พ่อส่งกันไปส่งกันมาส่งกันมาส่งกันไปด้วยความร้อนด้วยความเหน็ดเหนื่อยลูกก็ตายลงในระหว่าง
1: ตายเองเลยนะเจ้าค่ะ
0: ตายเองเลยโอ้ยสองคนพ่อแม่นี่เศร้าเสียใจมากเศร้าขนาดนี้ทำยังไงจะผ่านทางกันดารไปได้ก็ต้องยอมกินเนื้อลูกไง กินเนี่ยไม่ได้กินเพื่อเอาความอร่อยไม่ได้กินเพื่อที่จะว่าเออเดี๋ยววันนี้ทำอันนี้กินคือจะบางทีบางคนจะคิดว่าเออฉันเอาเนื้อเนี่ยมาผัดกระเพรานะ แล้ววันต่อไปก็จะทำเบอร์เกอร์แล้ววันต่อไปก็จะมาย่างคือคิดทำได้หลายแบบวันนี้ทำส่วนนี้เท่านี้วันนี้ทำส่วนนี้เท่านี้แต่ถ้ากินเนื้อลูกตัวเองนะโอ้ยจะไม่คิดทำแบบนั้นเลยจะไม่มาคิดว่าเออวันนี้อ้าวตาแห้งกินสดๆตรงนี้แล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวจะเอาไปปรุงกับเกลือไปปรุงกับเครื่องปรุงแล้วก็มากินต่อโม่เลยจะไม่คิดอย่างนั้นเลยหรือจะมาเที่ยวบอกคนอื่นว่าเออวันนี้ฉันไปกินภัตตาคารนั่นหมานี่อร่อยมากจริงๆเลยนะมีโปรโมชั่นด้วยอาหารดีนั่นนี่ไปเที่ยวคุยให้คนอื่นฟังใช่ป่ะ
1: ถ้า
0: เราไปกินร้านอาหารดีๆมาแต่ว่าถ้าเรากินเนื้อลูกมาเนี่ยจะมาบอกว่าเนี่ยตอนนั้นฉันเดินทางแล้วฉันก็กินเนื้อลูกนะโอ้ยจะไม่บอกใครเลยคุณใจ
1: จะ
0: เงียบเลยจะไม่บอกเลยว่าฉันทำสิ่งนี้สิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นของปฏิกูลนะ
1: ค
0: ือให้พิจารณาแบบนี
1: ้คือกินเพื่อความจำเป็นไม่มีชีวิตอยู่แค่นั้นเอง
0: จริงๆเลย
1: รอดนะจ๊ะ
0: จริงๆเลยอันนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการรู้ประมาณในการบริโภคกินพอประมาณ
1: ค่ะ
0: หรืออีกในยะหนึ่งตามส่วนของอรรถกถาได้อธิบายไว้คือว่าก่อนอิ่มสัก 3-4 คำสมมติเรากินเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่า กำลังจะอิ่มแล้วยังหย่อนอยู่อีก 3-4 คำนี่ให้หยุดหยุดแล้วก็ดื่มน้ำตามดื่มน้ำตาม
1: เพื่อว่าจะได้อิ่มพอดีใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: จะได้อิ่มพอดีคือมีช่องเหลืออยู่ในท้องสำหรับที่ว่าให้ประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยมันได้ดีแล้วคือถ้าเรากินแน่นเกินไปการย่อยเนี่ยมันจะมีบางครั้งมันจะมีกระบวนการของแก๊สที่เกิดขึ้นพอเป็นอย่างนั้นแล้วไอ้การเข้าทำปฏิกิริยาของพวกเอนไซม์หรือน้ำย่อยมันก็จะได้น้อยถ้ามันมีแก๊สอยู่ในท้องมากทีนี้เขาก็ต้องแก้โดยการที่ว่าให้มันมีช่องที่มันไหลไปได้เราก็ต้องเหลือช่องในท้องไว้สักนิดนึงเพื่อให้แก๊สมันไปรวมกันตรงนั้นกระบวนการการย่อยอาหารการเข้าทำปฏิกิริยาของพวกน้ำย่อยก็จะทำได้ดีทีนี้สำหรับบางคนเนี่ยแบบกินเข้าไปเนี่ยจนไม่รู้ตัวว่าฉันอิ่มตอนไหนนะเนี่ยจนกระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยโอ้มันถึงคอหอยแล้วอิ่มแปรแล้ว
1: เจ้าค่ะลุกไม่ขึ้นแล้วนะเจ้าค่ะ
0: อันนี้คือแสดงว่าคุณผิดพลาดมากเลย
1: เจ้าค่ะ
0: คือไม่รู้ประมาณจริงๆทีนี้เราก็ต้องตั้งสติเอาไว้ไงคอยสังเกตเวทนาในจิตของเราหมายถึงในกายของเราด้วยจิตของเราที่คอยสังเกตตั้งเอาไว้สังเกตดูกินคำนี้มันระดับไหนกินเข้าไปอีก2คำมันอยู่ระดับไหนพอเริ่มรู้สึกว่ามันตึงๆเนี่ยนั่นอยู่ได้ละเราจะแบบมีเซนส์มีความรู้สึกในกายของเราทีนี้ถ้าไม่รู้สึกเนี่ยต้องสังเกตไงก็คือกายของเราแล้วเราไม่รู้สึกมันจะไปได้เรื่องได้ไงใช่ไหมล่ะ
1: โอเค
0: ตรงนี้จึงต้องรู้จักในการที่จะประมาณนั่นคือความรู้สึกในกายของเราเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคถ้าเรารู้ประมาณในการบริโภคแล้วจิตใจไม่ได้ไปกำหนัดในสิ่งที่เป็นรสอาหารนั้นแล้วก็ตั้งสติไว้อย่างดีนี่อันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตของเราเป็นข้อปฏิบัติทางกายนี่แหละการกินอาหารเป็นทางกายที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิได้อีกในยะหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้ก็คือว่าการที่กินมากจนกระทั่งรู้สึกตัวหนักเหมือนถั่วถูกแช่น้ำพองนี่ก็จะมีความคิดว่าอย่างนี้ว่าบางคนได้อาหารไม่พอนั่นคือคำว่ารู้ประมาณเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเน้นไปที่ว่ากินมากเกินไปโอเคก็เท่ามีให้กินคุณกินมากเกินไปอันนั้นไม่ดีอยู่แล้วใช่ปะทีนี้ถ้าไม่มีให้กินจนกินไม่ได้ก็บางทีเป็นการไม่รู้ประมาณในการบริโภคได้เหมือนกันนะ
1: เหรอเจ้าค่ะในแง่ไหนเจ้าค่ะ
0: แง่ไหนยังไงก็คือท่านเคยอธิบายไว้อย่างนี้บอกว่าถ้ามีน้อยจนกระทั่งไม่พอแล้วก็ไม่อิ่มแบบมีน้อยนิดเดียวเช่นอาจจะเป็นข้าวสารสองเม็ดให้คุณกินเนี่ยไม่พอกินใช่ป่ะ
1: เจ้าค
0: ่ะแล้วก็เกิดแบบโอ้ยร่างกายเราเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียทำอะไรไม่ได้เลยนอนดีกว่าเนี่ยนั่นคือการที่ไม่รู้ประมาณในการบริโภคนั่นคือขี้เกียจแล้วรู้สึกว่ากินข้าวไม่พอจนกระทั่งว่าทำอะไรไม่ได้แล้วก็จึงไม่ทำความเพียรนั่นคือขี้เกียจเพราะประกอบกับการที่ไม่รู้ประมาณแทนที่จะคิดให้ถูกก็คือกายของเรามันเบาสมมติเราได้อาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการให้มองว่าเอ้ยกายเราเบานะนี่นะกายเราเบาคือพอเรากินอาหารน้อยอ่อนอาหารน้อยลงเนี่ยข้อดีคือกายจะเบาให้มองในแง่นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แน่นอนว่าสารอาหารต่างๆเนี่ยร่างกายเราพอสังเคราะห์ได้ในช่วงเวลามื้อ2มื้อวัน2วันมันไม่ถึงกับตายหรอกคุณใจ
1: เจ้าค่ะก็คืออดร่างกายอดได้นะเจ้าค่ะ
0: ใช่อดได้
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พออดแล้วให้เรามองมุมตรงนี้ว่าร่างกายเราเบาอย่าไปมองมุมตรงนี้ว่าโอ๊ยฉันไม่ไหวต้องนอนอันนี้ถือว่าไม่รู้ประมาณเหมือนกันนมประมาณแบบว่าน้อยเกินไปตัวเองก็ไม่รู้อันนี้คือข้อที่สอง
1: คือจะมุ่งแต่เรื่องของการที่ว่าจะทำยังไงให้ร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติไปให้ดีที่สุดทำสมาธิให้ดีที่สุดแล้วก็มุ่งสู่นิพพานใช่ไหม
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ตรงนี้ไม่ได้มองที่รสอาหารไม่ได้มองที่ความหิวหรือความอิ่ม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ให้มองถึงสิ่งที่เป็นสามัญผลที่เกิดจากการที่ว่าเรามีกินหรือไม่มีกินก็ตาม
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่สาม คือการที่ไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นคำนี้มาจากภาษาบาลีที่เรียกว่าชากริยานธรรมชากริยานธรรมคำว่าเครื่องตื่นหมายถึงไงหมายความว่าตื่นตัวอยู่เสมอคำว่าตื่นตัวอยู่เสมอไม่ใช่ว่าไม่นอนแต่ให้นอนยามเดียวเฟรสเนี้ยคำนี้ที่บอกว่าประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นเนี่ยท่านเคยอธิบายไว้หนึ่งย่อหน้าเดี๋ยวอธิบายถึงความที่ว่าถ้าไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นหมายความว่านอนหลายเวลาตอนเช้ากลางวันเย็นหัวค่ำหรือก่อนรุ่งอรุณไม่ประกอบความเพียรบางทีก็เล่นบางทีก็นอนบางทีก็ทำกิจธุระอื่นๆคลุกคลีด้วยบุคคลไปติดต่องานคิดนึกนั่นนี่แบบว่าไม่ได้ประกอบความเพียรแล้วตอนกลางคืนก็นอนบางทีก็นอนกลางวันบางทีก็นอนมากเกินไปอันนี้คือไม่ประกอบความเพียรในการเป็นเครื่องตื่นทีนี้การประกอบความเพียรในการตื่นอยู่เสมอก็ไม่ใช่ว่าสุดตรงข้างหนึ่งว่าเป็นไม่นอนไม่ใช่แต่ว่านอนยามเดียวคือยามกลางแห่งราตรี
1: จ
0: ะอธิบายแบบนี้บอกว่าในช่วงกลางวันทั้งหมดเลยนะทำความเพียรด้วยการเดินและด้วยการนั่งเอาเบรกได้ช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกดินพอพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วก็ทำความเพียรด้วยการเดินด้วยการนั่งอีกในยามต้นแห่งราตรีพอยามกลางแห่งราตรีก็นอนพักนอนพักเนี่ยนอนในลักษณะที่พร้อมจะตื่นด้วยคือนอนตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ากำหนดสติสัมปชัญญะว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่เราจะรีบลุกขึ้นทันทีไม่หาความสุขในการเอนกายความสุขในการเคลื่อนหลับความสุขในการเอนข้างทีนี้พอรู้สึกตัวในยามสุดท้ายของราตรีคือไม่ใช่ว่ารู้สึกตัวตอน 7-8 โมงไปแล้วไม่ใช่แต่ให้รู้สึกตัวตั้งแต่ตอนก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วทำยังไงรีบลุกขึ้นทันทีลุกขึ้นไปทำอะไรประกอบความเพียรด้วยการเดินและด้วยการนั่งอีกพอพระอาทิตย์ขึ้นเราก็ทำสรีระกิจบ้างทำกิจการงานนั่นโน่นนี่นิดหน่อยแล้วช่วงกลางวันทำอะไรก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอีกนี่คือเรียกว่าผู้ประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นถึงจะดี
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นข้อปฏิบัติทางกายโดยที่ว่าเราทำความเพียรทางกายนอนพักได้แต่ก็นอนในท่าพร้อมที่จะลุกพร้อมที่จะตื่นรู้สึกตัวแล้วก็รีบลุกขึ้นไม่หาความสุขในการนอนในการเคลิ้มหลับมันเป็นแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: จะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสมาธิได้อย่างดีนี่คือข้อที่3ถัดมาในข้อที่4ที่บอกว่าไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายคำว่ากุศลธรรมทั้งหลายนี่ก็คือทุกอย่างเลยคุณใจในยะที่ท่านอธิบายไว้ก็จะเป็น10อย่างที่ได้เคยบอกกับท่านพระเมขียะเอาไว้ท่านพระเมขียะเนี่ยเคยครั้งหนึ่งที่วันนี้พระพุทธเจ้าไปนั่งสมาธิอยู่ที่สวนมะม่วงแต่ปรากฏว่าพอไปนั่งสมาธิอยู่ที่สวนมะม่วงคิดว่าจะทำจิตให้สงบแต่โอ้ยเผลอหลับไป
1: เจ้าค่ะ
0: เผลอหลับไปแล้วก็จิตใจนี่ไม่สงบฟุ้งซ่านฝันนั่นนี่เพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นพระราชามาอาศัยสวนมะม่วงนั้นอยู่แล้วก็มากับพี่รมอยู่ด้วยพวกนางกำนันต่างๆพอไปนั่งอยู่ที่เก่าที่ตัวเองเคยเกิดในชาติก่อนๆเป็นอย่างนั้นจิตใจมันก็จึงส่งไปตามแนวนั้นก็เลยบอกว่าจิตใจไม่สงบท่านก็จึงเตือนถึงว่าให้เห็นแจ้งกุศลธรรมเหล่านี้คือ10อย่างนี
1: ้10ข้อนี้มีอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: จำบอน10ข้อนี้ก็คือเรื่องให้ปรารถนาน้อยเรื่องให้สันโดษเรื่องให้สงัดเรื่องให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่เรื่องให้ปรารภความเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องให้เกิดวิมุตติแล้วก็เรื่องให้เกิดวิมุตติญาณทัศนะนี่คือ10อย่างที่ว่าเราต้องได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเพราะฉะนั้นมันก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็มีความเพียรแล้วก็เรื่องปัญญาเรื่องให้สันโดษถ้าเราค่อนข้างที่จะแบบว่าเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมเหล่านั้น อันนี้คือชื่อว่าไม่เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายแต่เราจะต้องสามารถที่จะจับช่วยได้ไวเช่นมีปัญหาเรื่องความฟุ้งซ่านขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือมีปัญหาเรื่องจิตใจไม่สงบขึ้นมาเฮ้จะทำยังไงถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้เอาคุณก็ต้องเจริญสมาธิแบบไหนหรือว่าบางทีเราคลุกคลีได้หมู่มากเกินไปเราจะรู้ไหมนี่เราจึงจะต้องจับช่วยให้ได้ไวในเรื่องที่เป็นกุศลเหล่านี้นี่คือข้อที่สี
1: ่เจ้าค่ะ
0: ถ้าไม่มีข้อนี้นี่จะต้องได้คิดสึกหรือลาสิกขาแน่นอน
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ต่อมาข้อที่ห้าการไม่ประกอบเจริญโพธิปักกิยธรรมทั้งหลายคำว่าโพธิปักกิยธรรมคือธรรมะอันเป็นเครื่องที่จะให้บรรลุซึ่งท่านก็จะบอกไว้37อย่างด้วยกันก็จะมีศัพท์ที่เรียกว่าโพธิปักกิยธรรม37และโดยไล่มาจากเรื่องของสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4สัมมาปัฏฐาน4นี่คือหมวดที่มี4ประการ3อย่างแล้วก็ยังมีอินทรีย์5พละ5มีหมวดที่มี5ประการ2อย่างแล้วก็โพชฌงค์7แล้วก็อริยมรรคมีองค์8ก็มีทั้งหมด7อย่างในแต่ละอย่างนั้นมี4ประการ3อย่างมี5ประการ2อย่างมี7ประการ1อย่างมี8ประการ1อย่างรวมกันก็ได้37อย่างพอดีคือถ้าเราไม่เจริญพวกนี้เช่นสัมมัปปธานเนี่ยคือความเพียรอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือแม้แต่มรรคแปดก็ตามไม่ประกอบการเจริญมันก็มีแต่เสื่อมอย่างเดียวแต่ถ้าเราเจริญประกอบการเจริญเช่นสติปัฏฐาน4เอาคุณมาทำโพชฌงค์7ในข้ออุเบกขาเอามาทำในข้อปีติให้มีสติรู้จะมีแต่ความเจริญได้นี่คือในข้อที่5ในทั้ง5ข้อนี้นะคุณใจเราเอาไปแอพพลายใช้กับได้ทุกเรื่องที่เป็นการที่ว่าเราจะต้องมาทำความเพียรในการที่จะทนอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นว่าการมาปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างนี้เป็นต้นคนที่คิดว่าฉันจะหนีกลับก่อนแล้วบางคนนี่โอ้ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวสองสามวันเนี่ยขอหนีกลับถ้าหนีกลับเนี่ยแน่นอนเลยว่าไม่มีห้าข้อนี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแน่นอน
1: อืมเจ้าค่ะ
0: คือไม่มีการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายบางทีก็ไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมไม่ประกอบการเจริญโพธิปักขิยธรรมทำให้กายหนักที่ทั้งหลายไม่ปรากฏคิดแต่จะกลับบ้านอย่างเดียวอย่างนี้นะทางไปข้างหน้าไม่เจ
1: อ
0: มีแต่ความสงสัยมีแต่ความไม่เข้าใจนี่เพราะว่าไม่มี5ประการนี้ทีนี้ปรับเปลี่ยนภิกษุรูปนี้ที่ไปหาอุปชาแล้วก็โอ้ไม่ไหวเนี่ยปรับเปลี่ยนก็คือปรับเป็นว่างั้นให้มีไปฝึกให้มีการคุ้มครองตบานในอินทรีย์ทั้งหลายไปฝึกให้มีการรู้ประมาณในการบริโภคไปฝึกให้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นไปฝึกให้เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายไปฝึกให้ประกอบโพธิปักขิยธรรมทุกวันทุกคืนพอไปฝึกมาคุณใจปรากฏว่ากายเบาละ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่หนักที่ทั้งหลายก็ปรากฏรู้ว่าจะต้องไปทางไหนในทางจิตเนี่ยนะธรรมะทั้งหลายก็แจ่มแจ้งไม่รู้สึกมีความอ่อนแอมีความท้อแท้หมดกำลังใจไม่มีจินตมิจฉาครอบงำมีความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีความสงสัยวิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายไม่มีเข้าใจดีแจ่มแจ้งพอไปฝึกธรรมะข้อนี้ปรากฏว่าดีขึ้นไม่ได้คิดจะสึกเลย
1: เจ้าค
0: ่ะพระพุทธเจ้าจึงอธิบายว่านี่แหละเพราะว่ามีธรรมะ5ประการนี้นี่คือคนฉลาดเนี่ยคุณเดินใจพอชี้ช่องให้นิดเดียวเขาจะรู้ทันที
1: ก็ไปทำได้นะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ภิกษุรูปนี้ภายหลังจากที่ชี้ช่องให้ว่าไม่ดีเป็นอย่างนี้ก็เลยไปปฏิบัติเองปรากฏว่าก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย
1: เจ้าค่ะ
0: นี่ยนี่ก็คือความดีที่ท่านทำแล้วก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น5อย่างนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในที่พระอาจารย์จะหมายถึงว่าเช่นเอาไว้ปฏิบัติธรรมหรือว่าจะต้องแบบทรงจิตให้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งได้นานๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานด้วยก็เหมือนกันนะเช่นบางคนไปทำงานที่เนี้ยเราก็จะว่าโอ้ยขี้เกียจไม่อยากทำงานเลยแสดงว่าไม่รู้จักคุ้มครองตวานในอินทรีย์ทั้งหลายหรือว่าไม่รู้จักเห็นกุศลธรรมนั่นคือถ้าจิตใจเราแบบว่าจับจดเดี๋ยวก็เปลี่ยนงานเดี๋ยวก็ทำนั่นทำนี่อันนี้เราแก้ได้ด้วยธรรมะ5ข้อนี
1: ้ดีมากเลยเจ้าค่ะ
0: ตัวอย่างที่ท่านเฉพาะเจาะจงลงมาก็คือเรื่องของภิกษุรูปนี้แหละเจริญพร
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็พอท่านผู้ฟังฟังแล้วก็สามารถที่จะเอามาปรับกับตัวเราเองได้นะเจ้าค่ะว่าเราต้องมีความเพียร5อย่างนี้หรือหมั่นปฏิบัติ5อย่างนี้ก็จะช่วยให้สิ่งที่เราจะต้องทำไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยทำได้สำเร็จนะเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมา
1: ต่อไปเจ้าค่ะ
0: ข้อที่57นี้เป็นเรื่องที่เราควรพิจารณาอยู่หนึ่งเหนืองมี5อย่างสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นพระนักบวชหรือเป็นฆราวาสญาติโยมต้องพิจารณา5อย่างนี้อยู่เป็นประจำ5อย่างมีอะไรบ้างคือควรพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ข้อที่2เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ข้อที่3เรามีความตายเป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ข้อที่4คือเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นและข้อที่5คือเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึงอาศัยจะทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นหากข้อนี้ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยจำได้ไหมที่เคสของพระเจ้าเปรตนิโกศลสูญเสียนางมาริกาเทวี
1: เจ้าค่ะ
0: ที่พูดถึงว่าฐานะหรืออาฐานะคือฐานะที่ใครๆจะไม่พึงได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เช่นก็มี3อย่างที่จะใกล้เคียงกันตรงนี้คือเรื่องความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นไปแล้วก็ความชิบหาย
1: เจ้าค่ะ
0: ในที่นี้5ประการที่เราต้องพิจารณาคือความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันที่ไม่เหมือนกันคือใน2ข้อท้ายที่พูดถึงว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจแล้วก็มีกรรมเป็นของตนคำถามในที่นี้คือพิจารณาไปทำไมนี่คือท่านตอบไว้ในข้อ57นี้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: บอกว่าที่ต้องพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดานี่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตั้งใจว่าอำนาจประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีความสามารถในการที่จะป้องกันความมัวเมาเพราะความหนุ่มสาวได้หรือความมัวเมาเพราะความหนุ่มสาวนั้นจะเบาบางลงเห็นแล้วถามว่ามัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวแล้วมันจะมีโทษอะไรคุณเดี๋ยวจะลองดูแบบว่าแม้แต่ชีวิตของเราเองก็ตามนะ
1: Okay.
0: ที่ว่าตอนนี้ยังเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ในวัยรุ่นอย่างเงี้ยมันจะชอบเที่ยวเทคเที่ยวผับกินเหล้ากินเบียร์ทดลองนั่นนี
1: ่เจ้าค่ะ
0: ทำไมคุณหนึ่งไปทดลองก็ไม่เคยก็อยากลองดูอันนี้ไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะอะไรทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวจึงได้ทดลองทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวทีนี้คนที่มัวมาในความเป็นหนุ่มสาวเนี่ยไม่ใช่จัดว่าอายุ14 15หรือวัยรุ่นอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะคือคนแก่บางคนเนี่ยยังมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวได้อายุ60เนี่ยบางทีคิดว่าฉันยังไม่แก่หรอกฉันยังทำนั่นทำนี่ได
1: ้ okay.
0: ทำอะไรเหมือนแบบว่าคนวัยรุ่นที่ว่าเขามีความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวเขาก็ทำได้ okay. นี่คือแสดงว่าไม่ได้พิจารณาให้เห็นถึงความแก่เป็นธรรมดาประเด็นในที่นี้คือเพื่อละความมัวเมาเพราะความมัวเมาจะทำให้ทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมประพฤติชั่วหยาบทางกายทางวาจาทางใจได้ด้วยความมัวเมานั้น
1: เจ้าค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้จะเป็นประโยชน์ประโยชน์ในการที่เราพิจารณาข้อนี้ต่อมาประโยชน์ของการที่เราพิจารณาความเจ็บไข้ ว่าเป็นสิ่งที่เกิดได้เป็นธรรมดาก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะไม่มัวเมาในความไม่มีโรคหรือทำความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นให้เบาบางลดลงได้นี่เคสนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยในสถานการณ์โควิดในช่วงรอบหลายปีที่ผ่านมา
1: ค
0: ่ะนั้นตอนแรกๆก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยโอ้ฉันก็สบายดีไม่มีอะไรนั่นนี่แต่ทีนี้พอมีโรคระบาดโควิดโถคนที่ไม่คิดว่าจะเป็นก็เป็นได้คนที่ไม่คิดว่าจะตายเอ้าตายได้โถมันแบบไม่แน่นอนจริงๆเลยนะเนี่ย
1: เจ้าค่ะเห็นอนิจจังกันเลยนะเจ้าค
0: ่ะเห็นข้อนี้แล้วก็อึ้งขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: เนี่ยทำให้ละความมัวเมาหรือทำความมัวเมานั้นให้เบาบางลงได้แทนที่จะประมาทเหมือนเดิมกินเหล้าเมาเบียร์นั่นนี่ก็ปิดเลยสถานขายสุราปิดเลยนี่ก็ทำให้เราไม่ไปประพฤติชั่วทางกายทางวาจาหรือทางใจได้อย่างเคสอื่นอีกอย่างเช่นว่าคนที่มัวเมาในความไม่มีโรคนี่วันนี้ก็ดื่มเหล้าเมาเบียร์คิดว่าเออกินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะนี่คือมัวเมาในความไม่มีโรคแต่ถ้าคิดว่ากินนิดหน่อยมันก็เป็นโรคได้นะเขาก็จะไม่ทำชั่วเห็นป่านั้นความไม่ประมาทก็จะเกิดขึ้นได้นี่คือข้อที่สองแต่มาในข้อที่สามที่บอกว่าความตายเป็นธรรมดาทำไปทำไมเพราะว่าความมัวเมาในชีวิตเนี่ยมันมีอยู่ถ้าเราคิดว่าเออฉันยังไม่ตายง่ายๆหรอกนะแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวที่นั่นก่อนก็บอกว่าเออต้องกินก่อนตายหรือที่ที่ต้องไปก่อนตายก็ยังไม่ตายก็ไปกินก่อนแล้วไปเที่ยวก่อนแล้วใช่ไหมล่
1: ะ
0: อ้าวนี่คือแสดงว่าคุณประพฤติทางกายวาจาใจไม่ดีแต่ถ้าเราพิจารณาอยู่เป็นประจำว่าความตายเป็นธรรมดาเลยนะเกิดขึ้นกับเราได้นะนี่นะไอ้ความมัวเมาในชีวิตเนี่ยมันจะลดลงได
1: ้
0: พฤติกรรมอะไรที่จะเป็นผลของความมัวเมาในชีวิตพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นเราก็จะละได้ทำให้มันระงับได้ซึ่งอยากจะพูดถึงไงความว่าเป็นธรรมดาสักนิดหนึ่งคำว่าเป็นธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ว่ามองโลกในแง่ร้ายในหัวใจว่าเดี๋ยวฉันก็ตายละเดี๋ยวฉันก็เจ็บละเดี๋ยวฉันก็แก่ละคิดว่าฉันจะต้องแก่ต้องตายพอตายแก่อ้าวนี่กลายเป็นมองโลกในแง่ร้ายอันนี้ไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าลักษณะการมองโลกในแง่ร้ายคือมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจมันจะมีความกังวลใจมันจะมีความไม่สบายใจเดี๋ยวฉันก็จะตายแล้วเดี๋ยวฉันก็จะเป็นโควิดไหมแยงจนจมูกบานเลยเนี่ย แล้วก็แบบโอ้ยสงสัยฉันจะเป็นนั้นเนี่ยฉันแย่แน่แล้วฉันจะทำยังไงนี่คือมองโลกในแง่ร้าย
1: okay.
0: เพราะว่าไม่ได้พิจารณาว่าเจ็บไข้เป็นธรรมดาแต่กังวลมีความกลัวมีความกังวลใจเป็นความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลไม่ใช่แต่การพิจารณาว่าเป็นธรรมดาเนี่ยหมายความว่าเออมันเกิดขึ้นได้นะกับฉันนี่นะเอาตามนัยยะของเรื่องที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆนั้นเลยว่าเป็นฐานะที่มีได้ไม่ใช่เกิดขึ้นกับคนอื่นหรือเกิดขึ้นกับเราอย่างเดียวถ้าเกิดขึ้นกับเราคนอื่นก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นธรรมดาหมายความว่าถ้ามันมีเหตุมีปัจจัยมันจะเกิดขึ้นถ้ามันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้คือธรรมดาแล้วถ้าเหตุปัจจัยนั้นเกิดขึ้นกับเราเราก็เป็นถ้าเหตุปัจจัยนั้นเกิดขึ้นกับคนอื่นคนอื่นก็เป็นถ้าเหตุปัจจัยนั้นไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่เป็นถ้าเหตุปัจจัยนั้นไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นคนอื่นนั้นเขาก็ไม่เป็นนี่จึงเป็นธรรมดาที่ว่ามันตามเงื่อนไขปัจจัยและเหตุของเขาไม่ใช่เราคนเดียวคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ตามเงื่อนไขปัจจัยเหตุของเขาเหมือนกันนี่จึงคิดว่าเป็นธรรมดา
1: และต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแบบนี้ถ้ามีสภาวะเหตุและปัจจัยถึงจุดนั้น
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ตามเหตุปัจจัยกับทุกคนไม่เว้นหน้าใครการพิจารณาอย่างนี้คือไม่มองโลกในแง่ร้ายแต่มองตามความเป็นจริงจึงเรียกว่าเห็นเป็นธรรมดาแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่เป็นแล้วก็จึงดีแล้วเป็นก็จึงจะไม่ดีคือมองข้ามจุดนั้นไปแล้วเลย คำว่ามองข้ามนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ดีนะแต่ว่าไม่จิตใจไปพะวงอยู่ตรงนี้ว่าฉันจะเป็นหรือฉันจะไม่เป็นฉันจะแก่หรือฉันจะไม่แก่ฉันจะตายหรือฉันจะไม่ตายแต่ว่ามองเลยไปถึงความเป็นเหตุเป็นผลของมันจิตใจเราก็จะไม่มีความกังวลไงก็จะไม่มีความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลแต่จะมีความเข้าใจแล้วไอ้ความมัวเมาเพราะความเป็นหนุ่มสาวความมัวเมาเพราะความไม่มีโรคความมัวเมาเพราะชีวิตเหมือนก็เบาบางหรือว่าละไปได้นี่สามข้อแรก
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มาในการพิจารณาว่าเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นข้อนี้ทำไปทำไมท่านบอกว่าเพื่อประโยชน์แห่งการที่จะคลายกำหนัดในสิ่งที่เราชอบพอใจหรือความกำหนัดในสิ่งที่เราชอบพอใจนั้นจะเบาบางลงเอาแล้วมีความกำหนัดข้อนี้น่าจะมีปัญหาอะไรโอ้บางทีมีความกำหนัดแล้วมันจะทำให้มีการประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เช่นบางทีด้วยความรักคนนี้ถ้ามีคนมาทำไม่ดีกับคนนี้ที่เรารักเราก็จะไปฆ่าเขาไปด่าเขาไปทำไม่ดีกับเขาไอ้การทำไม่ดีนั้นเป็นความชั่วทางกายวาจาใจโอ้ไม่ควรทำพอเราคลายความกำหนัดในของรักของชอบใจได้การประพฤติชั่วทางกายวาจาหรือใจที่จะอาศัยเหตุความมัวเมานั้นก็จะระงับไปได้นี่คือประโยชน์ของเขา
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อสุดท้ายที่บอกว่าเรื่องของกรรมคุณพิจารณาเรื่องกรรมกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีกรรมเป็นของตนต้องได้รับผลของกรรมพิจารณาไปทำไมท่านบอกว่าจะทำให้ความเข้าใจไปตามมงคลเหล่าอื่นๆจะให้มันลดลงคือลักษณะที่จะทำทุจริตโดยสิ้นเชิงทางกายวาจาหรือใจจะลดลงได้เวลาที่เราพิจารณาเรื่องกรรมสิ่งที่มันจะตรงข้ามกันก็คือวัตโกตุหละมงคลตั้งใจกับนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: คือมงคลของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเรื่องงมงายนะเรื่องที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เรื่องที่แบบว่าบอกต่อๆกันมาเป็น superstitious ความแบบงมงายความแบบเชื่อสืบต่อกันมาอันนี้มันจะลาไปได้แล้วก็แบบว่าไม่เชื่อโดยงมงายแต่มีเหตุมีผลโดยหลักฐานปัจจัยเรื่องของกรรมจะทำให้จิตใจของเรานั้นมันไม่ไปเพลิดเพลินหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีทางกายทางวาจานั้นได้ทีนี้พอเราพิจารณาอยู่เนืองๆเพราะว่าอยู่เนืองๆเนี่ยคือทำอยู่เป็นประจำเนืองๆทำเป็นประจำเนี่ยมันก็ต้องมีทุกวันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: วันหนึ่งครั้งสองครั้งบางทีอย่างน้อยไปพระอาจารย์ว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกกับพระนนท์นะพูดถึงว่าผู้เธอพิจารณาเรื่องความตายเนี่ยวันละกี่ครั้งบางคนบอกตอนเช้าบางคนบอกหลังกินข้าวบางคนบอกก่อนนอนพวกนี้น้อยไปทั้งนั้น 4-5 ครั้งยังน้อยไปแต่ต้องเป็น 6-7 ครั้ง 10 ครั้งถึงจะดีแล้วก็ทำไปทำไมแล้วท่านบอกว่าถ้าทำพวกนี้นะอยู่เนืองๆนะจะสามารถอยู่ในมรรคได้ละสังโยชน์เรื่องร้อยรัดที่ให้เกิดในภพได้อนุสัยต่างๆนั้นจะละไปก็คือเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแล้วก็มรรคปฏิปทาสิ่งดีงามต่างๆที่เป็นกุศลธรรมย่อมเกิดขึ้นเจริญต่อเนื่องไป
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้น5ข้อนี้จึงมีความสำคัญมากเลยในความที่ว่าจะทำให้เรามีความก้าวหน้าในธรรมวินัยต้องพิจารณาเนืองๆนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เจริญปาน
1: เจ้าค่ะและธรรมะทั้ง5ข้อนี้โยมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่บรรดาพุทธศาสนิกชนที่เป็นคารวะทั่วไปเนี่ยสามารถน้อมนำเข้ามาคอยรำลึกอยู่ได้อย่างดีเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้ารำลึกตามนี้แล้วเนี่ยจิตใจของเราก็คงจะอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็มีการระมัดระวังหรือว่าสำรวมกายวาจาใจในการประพฤติปฏิบัติตนหรือครองชีวิตอยู่ได้อย่างในทางที่ถูกที่ควรถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวก่อน
1: ถูกเจ้าค่ะ
0: ตอนนี้ก็คิดว่าจะเป็นเรื่องราวสำหรับวันนี้แล้วเราก็ได้ไป3ข
1: ้อ
0: คือข้อ55 56แล้วก็57ในหมวดธรรมะที่มี5ประการดังนี้
1: จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าในเช้าวันเสาร์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาพูดคุยขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ได้รับฟังไปอีก3พระสูตรแล้วนะคะสำหรับท่านที่สนใจนั้นก็ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาพูดคุยสักการะได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้ก็คงถึงเวลาที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
0: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตา นองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
13: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
10: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรได้แล้วพร้อมตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
14: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ตกค้างในอาคารและผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าอาคารดังกล่าวมีโครงสร้างเหล็กซึ่งมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวจากการได้รับความร้อนสูงโดยหลังคาและโครงสร้างบางส่วนเริ่มทรุดตัวลงทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงจากหลายสถานีเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารและพื้นที่ข้างเคียงเบื้องต้นสันนิษฐานว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากบริเวณชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าและมีสินค้าเก็บอยู่เป็นจำนวนมากแม้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าออกถนนวรจักรถนนเจริญกรุงถนนหลวงชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ขณะเดียวกันสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้วมาริชโยรายงาน
10: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการฟื้นฟูระบบประปาคืนน้ำสะอาดให้ประชาชนในจังหวัดน่าน
15: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์หลังอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้สนับสนุนงบประมาณและสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิตการจ่ายน้ำและการควบคุมคุณภาพน้ำเข้าไปช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ระบบประปากลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคตด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่ากปภ.ระบุเพิ่มเติมว่ากปภ.ได้ส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่3ตำบลในอำเภอปัวได้แก่ตำบลอวนซึ่งได้ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาจนกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วส่วนตำบลศิลาแรงได้จัดทำแบบและประมาณราคาเพื่อฟื้นฟูระบบประปาเสร็จสิ้นและส่งมอบให้อบต.ศิลาแรงดำเนินการต่อและตำบลเจดีชัยอยู่ระหว่างจัดทำแบบแพสูบน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์โดยเบื้องต้นอบต.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อจ่ายน้ำให้ประชาชนแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม2569ขยายตัวต่อเนื่องจากการส่งออกขยายตัวกว่าร้อยละ21และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงพร้อมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงภายนอกอย่างใกล้ชิด
16: นายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือนกรกฎาคม2569ว่ามีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวสูงถึง 121.6 ซึ่งเติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่25โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ฟื้นตัวสะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นตลอดจนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนที่ร้อยละ 0.5 รวมถึงภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ยังเติบโตได้ดีขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไประดับร้อยละ 1.95 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ร้อยละ 66.9 และทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามท่ามกลางความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกกระทรวงการคลังยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปัจจัยเสี่ยงภายนอกอย่างใกล้ชิดปฏิพลสถาพรมารายงาน
10: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่าไทย Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเจียงใหม่บ้านเฮาหาฟังต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปะกันกับปอประสนิยพรตะกิติชัยนะเจ้ากับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในพื้นที่รวมถึงมาตรการที่ฮึกการช่วยเหลือแล้วก็บทเพลงกำเมืองม่วนๆนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าช่วงแรกนี้ก็มีเรื่องของการจัดกิจกรรมที่จะมีการเตรียมพัฒนาเรื่องกาแฟเจียงใหม่ครบวงจรสู่เศร

ธุรกิจสร้างสรรค์และก็ยั่งยืนกับกิจกรรม The Royal Coffee Journey 12ดอย12เดือนเป็นกาแฟที่ขับเคลื่อนเพื่อเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ประกอบการและก็ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่เน้นการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำครอบคลุมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนจากแหล่งปลูกกาแฟคุณภาพ12แหล่งนะเจ้าพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการการแปรรูปแล้วก็เชื่อมโยงกับร้านกาแฟผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวก็จะมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงกาแฟเปิ้นฮ้องว่ากิจกรรม Coffee X Lifestyle จากกิจกรรม Farm Trip แล้วก็ Business Matching ก็คือการจับกู้ธุรกิจนะเจ้าเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้ประกอบการภาคส่วนต่างๆก็จะมีไปจนถึงเดือนมีนาคม2570ยกระดับกาแฟเชียงใหม่ที่มีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชุมชนพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงกาแฟเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนนะเจ้าแล้วก็เป็นหนึ่งแนวทางสำคัญเลยที่จะสืบสานพระราชบัญญัติฐานควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มคือกับสินค้าเกษตรส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่คือเติบโตอย่างสมดุลและก็ยั่งยืนต่อยนะเจ้าแถมเรื่องหนึ่งมีการเชิญชวนไปทำกิจกรรมขอฮ้องว่าสายมูที่ห้ามพลาดกับการส่งเสริมท่องเที่ยวสายศรัทธาความเชื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชนเป็นมูมันนะเจ้าประจำเดือนกันยายนเพราะว่าก็จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเนาะเส้นทางแห่งศรัทธาจัดทำรูปเล่มมูพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะสะสมตาประทับประจำพระธาตุตึงเสาห้าแห่งกิจกรรมมอบเหรียญโชคดีแล้วก็จะมีการเชิญชวนฮือไปท่องเที่ยวตามปฏิทินการจัดกิจกรรมนะจะมีทั้งโครงการจิตภาวนาช่วงวันที่4ถึง12กันยายน2569ที่โรงแรมศรีปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่มีงานประกวดผ้าเครื่องบูชาไทยมีเทศกาลประกวดเกี่ยวกับเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศนะเจ้า19ถึง20กันยายน2569ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิธีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีในวันที่9กันยายน2569ที่วิหารหลวงวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมตักบาตรโชติกาทุกวันเสาร์เลยนะเจ้าตั้งแต่7โมงเช้าบริเวณหน้าพระธาตุพระเจดีย์หลวงวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่กิจกรรมมูมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์เชียงใหม่ในฐานะเมืองแห่งศรัทธาและก็วัฒนธรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและก็ความประทับใจพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เติบโตต่อยเจ้าจังหวัดเชียงใหม่นำกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนา10ปีมุ่งยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางและเกาะลำพูนนะเจ้าซึ่งเชียงใหม่ก็เป็นศูนย์ปฏิบัติการและที่ตั้งของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดได้มีการประชุมหารือร่วมกันมาถึงวัตถุประสงค์แล้วก็ทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งระยะเวลา10ปีนะเจ้าโดยตี้ได้มีการร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวบริการตลอดห่วงโซ่คุณค่าการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภาคเหนือเชื่อมโยงเศรษฐกิจของพื้นที่กับภูมิภาคต่างๆรวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรแปรรูปแบบครบวงจรการพัฒนาเศรษฐกิจไร้ฝุ่นควันควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษและฝุ่นควันพร้อมส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสำหรับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนนึงก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญเลยที่จะกำหนดทิศทางในการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาวครอบคลุมถึงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนการเกษตรและก็สิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะมีการนำไปปรับปรุงร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนนึงให้มีความสมบูรณ์และก็ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่มากขึ้นนะเจ้าก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามระเบียบต่อไปตวยพูดถึงเรื่องของสินค้า GI หรือผลิตภัณฑ์ GI นะเจ้าตอนนี้เนี่ยก็มีการยกฮื้อบะแควนเจงใหม่เป็นสินค้า GI รายการที่8รสชาติแห่งภูมิปัญญาอัตลักษณ์แห่งเจียงใหม่ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ประกาศขึ้นทะเบียนมะแขวนเจียงใหม่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาก็จะมีการสะท้อนให้เห็นว่าเจียงใหม่ของเฮานะเจ้ามีคุณค่าทางอัตลักษณ์ของสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดที่มีลักษณะเฉพาะเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ที่ผ่านมาซึ่งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีสินค้า GI กว่า7รายการแล้วนะเจ้าบอกว่าจะเป็นร่มบ่อสร้างศิลาดลเชียงใหม่ผ้าตินจกแม่แจ่มกาแฟเทพเสด็จข้าวกำล้านนาส้มสายน้ำผึ้งฝางลิ้นจี่จักรพรรดิฝางแล้วก็ล่าสุดมีบ่อแควนเชียงใหม่มาตวยซึ่งบ่อแควนเชียงใหม่เนี่ยก็หมายถึงบ่อแควนพันพื้นเมืองเลยลักษณะผลทรงกลมเปลือกมีผิวขรุขระผลออนนี่มีเปลือกสีเขียวนะเจ้าผลแก่ก็มีเปลือกสีแดงเมื่อแก่จัดแล้วเปลือกจะเป็นสีดำอมน้ำตาลแล้วก็ปรีออกมาเป็นสองซีกเม็ดตังในมีสีดำเป็นมันมีรสเผ็ดร้อนกลิ่นหอมนะเจ้ากลิ่นหอมแรงเลยนิยมใช้เป็นเครื่องเทศที่สำคัญเลยคือเป็นทำเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับใส่ลาบนะเจ้าหรือว่าจะเป็นยำชิ้นไก่ใส่มะแขวนเนาะเป็นน้ำพริกมะแขวนก็มีหรือบางตี้นี่เปิ้นก็เอาไปเป็นหมูทอดมะแขวนไก่ทอดมะแขวนนะเจ้านะนิยมใช้เป็นเครื่องเทศเนาะประกอบอาหารแล้วก็มีการขายในรูปแบบของสดตวยแห้งตวยนะเจ้าปลูกในพื้นที่ต่ำไร่เขาหรือว่าพื้นที่สูงชันที่มีความสูงระดับน้ำทะเลตั้งแต่800จนถึง 1,200 เมตรจะมีขอบเขตการปลูกแล้วก็ผลิตบ่อแควนเจียงใหม่ครอบคลุมพื้นที่การขึ้นทะเบียนของ GI ก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคแล้วก็ช่วยเพิ่มมูลค่าโอกาสทางการตลาดให้สินค้าท้องถิ่นส่งเสริมให้สินค้าที่มีอัตลักษณ์ของเชียงใหม่สามารถก้าวเข้าไปสู่ตลาดตึงในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้นะเจ้าเป็นข้อมูลจากทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเรื่องของการเตือนให้เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกนะเจ้าเพราะว่าทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังต้องเฝ้าระวังและก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูระบาดแล้วก็มีจำนวนผู้ป่วยที่ตอนนี้ก็มีการดูนะเจ้าทุกพื้นที่เลยก็มีสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้สังเกตอาการหากว่ามีไข้สูงต่อเนื่อง2วันควรไปหาแพทย์เลยนะจะไปพบแพทย์เลยหลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านอักเสบหรือมีการเข้าไปดูข้อมูลต่างๆที่ทางกรมควบคุมโรคเพราะว่าก็ต้องมีอสม.เปิ้นเข้าไปแจกทรายอาเบดเนาะแล้วก็บอกวิธีป้องกันกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านแล้วก็บริเวณรอบๆตัวปิดฝาภาชนะใส่น้ำเพื่อมิดชิดใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายไซอาเบดนะเจ้าความภาชนะขังตี้บ่ได้ใช้กำจัดเศษขยะบริเวณบ้านแล้วก็แนะนำให้ทายากันยุงเพื่อป้องกันตัวกาวจากการถูกยุงกัดโดยเฉพาะผู้ป่วยไข้เลือดออกเพื่อเป็นการป้องกันส่งต่อเชื้อไข้เลือดออกสู่บุคคลในครอบครัวเพราะว่าดูแล้วเนี่ยถ้าโดนยุงลายครบนะเจ้าก็อาจจะมีอาการปวด
หัวมีไข้เสียพลันปวดเมื่อยตามตัวปวดกระบอกตาคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงเบื่ออาหารหรือว่าสังเกตว่ามีผื่นแดงตามร่างกายนะเจ้าบางรายนี่อาจจะรุนแรงถึงขั้นภาวะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวมีภาวะโรคอ้วนนะเจ้าขอฮือพี่น้องประชาชนได้สังเกตอาการของตัวเก่าเพราะว่าที่บอกว่าเน้นว่าถ้ามีไข้แล้วซื้อยามากินคนเดียวโดยเฉพาะยาต้านการอักเสบกลุ่มแอสไพรินไอบูโปรเฟนแล้วก็ไดโคฟินแอคเนี่ยรวมถึงยาชุดเนื่องจากว่าบอกควรที่จะกินยาเหล่านี้ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเมื่อมีไข้ควรรับประทานยาพาราเซตามอลเท่านั้นเท่าอันนะเจ้าแล้วก็หากว่าไข้บัดลดเนี่ยมีการอาเจียนขึ้นเลือดออกตามไรฟันมีจุดเลือดออกตามผิวหนังหรือว่าซึมลงนี่คือฟังไปพบแพทย์เพื่อฮับการวินิจฉัยแล้วก็ฮับการรักษาตัวนะเจ้ามีในเรื่องของชุมชนต้นน้ำบ้านขุนปังจังหวัดเชียงใหม่ฮับมอบกล้ากาแฟ3ปันต้นสร้างอาชีพต่างเลือกเนาะได้มีการจะทำโครงการธรรมชาติปลอดภัยแล้วก็จะมีการสนับสนุนคนอยู่ห่วมกับป่าพัฒนาอาชีพทางเลือกสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนตำบลบ้านขุนปังมีการประชุมหารือแล้วก็สร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่สอดคล้องกับระบบนิเวศภายใต้โครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดพร้อมมอบกล้าพันธุ์กาแฟคุณภาพดีจำนวน 3,000 ต้นลงพื้นที่ร่วมปลูกกาแฟในแปลงเกษตรกรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจคือกับชาวบ้านขุนปังซึ่งเป็นชุมชนต้นน้ำที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลป่าเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่อุทยานอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีการส่งมอบกล้ากาแฟในเตื้อนี้นะเจ้าก็จะเป็นการที่จะต่อยอดผลผลิตการขยายผลสู่ท้องตลาดจากพื้นที่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงเป็นชุมชนต้นน้ำในเขตอุทยานคือมีความร่วมมือในการดูแลป่าโดยโครงการนี้ก็มุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชน เดิมทีแล้วเนี่ยชาวบ้านพึ่งพาการปลูกชาเลือดมังกรแล้วก็ชาอัดสำเป็นหลักแต่ว่าเผชิญกับความเสี่ยงจากกลไกของราคาแล้วก็ตลาดที่มาแน่นอนนะเจ้าการนำกาแฟเข้ามาเป็นพืชทางเลือกเสริมก็จะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงขึ้นกาแฟก็ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการเชิงอนุรักษ์นะเจ้าว่าเติบโตใต้ร่มเงาไม้ใหญ่แล้วก็ยังช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำตัวเนาะเพราะว่าเราก็มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องของการดูแลทรัพยากรป่าไม้นะเจ้าแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาต่างๆเนาะโดยการที่ได้มีการนำกาแฟเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เป็นการต่อยอดโดยแล้วก็สร้างเครือข่ายสร้างความสมดุลให้คนอยู่คู่กับป่าสนับสนุนให้ชุมชนเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเดิมเนี่ยมีการวางแผนผลิตที่มีระบบการตลาดรองรับอย่างเป็นรูปธรรมช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเก่าปรับเปลี่ยนบทบาทของชาวบ้านมาเป็นผู้ร่วมดูแลผืนป่าแล้วก็สามารถที่จะได้เข้ามาดูนะเจ้าเกี่ยวกับบทบาทต่างๆของทางชุมชนที่จะได้พัฒนาดูแลหมู่บ้านไปตัวกันเนาะทั้งนี้เนี่ยโครงการธรรมชาติปลอดภัยและก็ตั้งอุทยานแห่งชาติศรีลันนาก็ขับเคลื่อนโครงการต่อยอดผลผลิตสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่องยกระดับตึงรายได้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะเจ้าแล้วก็พร้อมกับการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติทำให้คนอยู่คู่กับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ตัวนะเจ้าแถมเรื่องเนื่องเรื่องการขยายเวลาซื้อทรัพย์คืนในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ถึงสิ้นปี2570ต่างธนาคารแห่งประเทศไทยมีการขยายเวลาซื้อทรัพย์สินคืนในโครงการต่างๆที่จะมีการขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนเร่ง
ติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องก่อนครบกำหนดสัญญาเดิมนะเจ้าก็มีการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขาดสภาพคล่องนะเจ้าด้วยการโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันคือสถาบันการเงินเพื่อเป็นการชำระหนี้คือสิทธิ์ซื้อคืนได้ภายในระยะเวลา5ปีซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยมีผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในโครงการกว่า400รายที่จะทยอยครบกำหนดใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2569ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยและก็ภาครัฐนะเจ้าสนับสนุนคือสถาบันการเงินใช้มาตรการที่อยู่ในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับซื้อทรัพย์สินคืนอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นสินเชื่อมีทรัพย์เพิ่มเติมสภาพคล่องและก่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟโลนของธนาคารออมสินนะเจ้าแล้วก็ยังมีผู้ประกอบการที่มีการเข้าถึงนะเจ้าแหล่งเงินทุนต่างๆเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการเพิ่มการหาเงินทุนทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยมีการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์จนถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยก็ยังมีศักยภาพมีเวลาเพิ่มเติมเพื่อที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนแล้วก็ดำเนินธุรกิจไปได้นะเจ้าเร่งติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการให้เข้าถึงและจะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจให้มีสภาพคล่องหาแหล่งเงินทุนได้เนาะแล้วก็สามารถซื้อทรัพย์สินคืนตามกำหนดเพื่อให้ปิกมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้โดยเร็วเจ้าแล้วก็มีการอัปเดตเรื่องของกรมบัญชีกลางนะเจ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเข้ามาในเดือนสิงหาคมสำหรับผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่ยังได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องเนาะจะมีวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนแล้วก็มีส่วนลดค่าหุงต้มเป็นค่าแก๊สหุงต้มกรกฎาคมถึงกันยายน80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะจ๊ะมีวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนมีทั้งการใช้รถปคส.รถไฟขสมก.รถไฟฟ้านะเจ้าแล้วก็ทุกวันที่ซาวเนี่ยจะมีเงินเบี้ยความพิการ200บาทต่อคนต่อเดือนรวมถึงสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการมีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็ได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อคนต่อเดือนโดยนะเจ้าก็สามารถที่จะเช็คได้ทางสำนักงานคลังจังหวัดหรือว่าที่ทางกระทรวงการคลังนะเจ้า

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงรับปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

ธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลว์

งตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอนิจอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จ

อท็อปนอกตอนนี้มีการเฟ้นหาสุดยอดโอท็อปเข้าแข่งขันระดับประเทศที่จะมีการคัดยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มโอกาสทางการเกษตรการตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชนมีการเปิดเผยนะเจ้าจากทางด้านนายบุญลือธรรมธนานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดเชียงใหม่ปี2569ร่วมกันตรวจสอบกันกรองพิจารณารับรองผลการหื้อคะแนนของคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและก็กันกรองการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดซึ่งในปีนี้ก็มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดเชียงใหม่ส่งเข้ารับการคัดสรรหรือคัดเลือกนะเจ้าจำนวน600สาวผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง614ผลิตภัณฑ์ก็จะมีตึงประเภทอาหารเครื่องดื่มเครื่องแต่งกายสมุนไพรที่ประจำอาหารนะเจ้าแล้วก็มีของตกแต่งของที่ระลึกซึ่งการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จัดขึ้นเพื่อจัดดันดับแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศเป็นการจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลทั่วไปแล้วก็ใช้เป็นแรงสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตัวเจ้ามีการดูนวัตกรรมเกี่ยวกับทางแพทย์ต้องนะเจ้าตังฮงบาลนครพิงเปิ้ลก็มีการผ่าตัดต้อหินแบบแผลน้อยฟื้นตัวโวยปลอดภัยกว่าเดิมซึ่งก็เป็นการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยต้อหินในพื้นที่โดยการผ่าตัดต้อหินโดยที่การฝังท่อระบายของเหลวขนาดน้อยนักเลยเข้าไปในดวงตาเพื่อลดความดันลูกตาเป็นการทักษะแบบแผลน้อยตีช่วยลดโอกาสการเกิดพังผืดภาวะแทรกซ้อนได้ดีเหมาะสำหรับผู้ป่วยต้อหินมุมเปิดระดับปานกลางถึงรุนแรงตีบตอบสนองต่อการใช้ยาหรือว่าเลเซอร์ซึ่งโรคต้อหินยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรหากไม่ได้รักษายังทันท่วงทีเนี่ยล่าสุดวงการจักษุแพทย์ไทยได้ก้าวไปเห็นขั้นตอนหนึ่งนะเจ้านำเทคโนโลยีการผ่าตัดต้อหินแบบแผลน้อยด้วยอุปกรณ์ที่จะมาเปลี่ยนโฉมรักษาต้อหินที่มีความปลอดภัยสูงเจ็บตัวน้อยลงกว่าเดิมยังเห็นได้ชัดนะเจ้าแล้วตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าข้อดีก็คือเป็นการตอบโจทย์ผู้ป่วยยุคใหม่เนาะแผลน้อยมากลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อรอบดวงตาฟื้นตัวเร็วลดระยะการพักฟื้นที่โรงพยาบาลผู้ป่วยสามารถปิกไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อนะเจ้าสำหรับผู้ป่วยที่สนใจควรที่จะเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและก็รับคำปรึกษาจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหินโดยละเอียดเพื่อที่จะประเมินความเหมาะสมในการทักษะตัวเจ้าตอนนี้เฮาก็มีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการที่ได้เดินหน้าบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสู่งานวิจัยที่จะได้ใช้งานแต่เลยมีการรับมอบแผนบริหารจัดการน้ำ5ปีจากคณะวิจัยรับมือกับน้ำท่วมน้ำแล้งพร้อมวางรากฐานความมั่นคงด้านน้ำในอนาคตโตยนะเจ้าเป็นการวางแผนบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกภาคส่วนนำมาวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นที่แล้วก็กำหนดแนวทางการที่จะทำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่กำหนดยุทธศาสตร์ตึงการจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการผลิตการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำแล้วก็การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการโดยผลการศึกษาก็พบนะเจ้าว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังประสบกับปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆขณะที่ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำของแต่ละหน่วยงานก็ยังแยกการจัดเก็บ
ทำให้การวางแผนแก้ไขปัญหายังมีการเชื่อมโยงแล้วก็เกิดความซ้ำซ้อนต่างคณะผู้วิจัยก็เลยได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำพร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยระบบ GISที่จะระบุพื้นที่เสี่ยงจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการน้ำในเขตเมืองแล้วก็พื้นที่เกษตรโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนระบบเตือนภัยพัฒนาแหล่งน้ำขนาดน้อยแล้วก็เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การที่จะได้มีลดความซับซ้อนการทำงานนะเจ้าบริหารจัดการทรัพยากรรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างยั่งยืนต่อยนะเจ้านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการที่จะได้จัดหาเกี่ยวกับระบบปัญหาที่เฮาต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นมีการใช้งานทัฟฟี่ฟองดูเต็มระบบในการจัดการปัญหาเมืองเชิญชวนฮื้อผู้คนเลยนะเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเชียงใหม่มีช่องทางในการแจ้งแล้วก็มีการจัดการปัญหาที่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงกรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
1: จีนและเนปาลกลับมาปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งท่ามกลางการจับตาสัญญาณความเสี่ยงที่เกิดจากน้ำหลากระลอกใหม่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือน51จังหวัดและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง5วันนี้
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงตามประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมมอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญอาทิเร่งจัดทำแผนที่ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจัดทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรโดยข้อสรุปจากการประชุมจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปมาลิชโยรายงาน
1: จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครอบคลุมทุกมิติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้
3: นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยเป็นโครงการเร่งด่วน5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีมรดกโลกในปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาโครงการการก่อ